0: 99.9 FM.
1: แล้วบรรดาท่านผู้มีเกียรติท่านกำลังรับฟังรายการวิทยุ FM ภาคภาษาลาวทุกเช้าวันอาทิตย์10โมงหา12โมงเป็นประจำเป็นประจำเนาะทีมงานเราก็พยายามซอกสรรหันสาแนวดีๆมาโอ้ลมมาถามสบายดีมาเว้าให้ท่านผู้ฟังกันได้ครับหูครับทราบเนาะกันเนาะมีอันใดก็ติดต่อเข้ามาได้เนาะเบอร์โทรศัพท์ห้องส่งก็เป็น9676399 02-9676-3999แต่เบอร์โทรศัพท์มาเมื่อถือของข้าพเจ้าเองเนาะทีมงาน0403008456 0403008456แล้วพร้อมกันนี้ข้าพเจ้าเห็นนมใหญ่ไฟแฮงเพิ่นกำลังเซตอัพไลฟ์สดของลาวใต้ให้ท่านผู้ฟังที่ว่าแฟนพันธุ์แท้แฟนประจำให้ได้เว้าได้ว่าได้โอ้ได้ลมนำกันเนาะอ้าวมื้อนี้อยู่ในห้องทรงมีไผแด
2: จ้าสบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพเนาะกลับมาพบกันอีกตามเคยทุกๆวันอาทิตย์อ่ะมื้อนี้ก็ปรากฏว่าข้าพเจ้าขอบอกไปเลยว่าเพราะว่าเวดเกิ้ลเฮานี่เพิ่นก็กำลังมีเวียกอยู่ทั้งนั้นเพิ่นเฮ็ดเวียกแต่ว่ามื้อนี้มี3คนเน
1: า
2: ะเจ้าเพราะว่าน้องตุ้ยเฮานี่เพิ่นก็ค่าเวียกเพราะว่ามีหลายอันหลายแนวที่จะต้องได้สะสางเนาะแต่ว่าก็มีอย่างน้อยก็ทีมงานของเฮาก็ปรากฏว่าเกือบครบประสนไปมี3คนก็หมายถึงว่าหลายสมควรแล้วเพราะว่าลังเทือนี่ทางคําแสนก็บ่งมผู้เดียวก็มีเทือเปิดเพลงลูกเดียวก็ดีคือกันหลายคนก็ว่าเออก็ดีขึ้นแล้วว่าดีกว่าแต่น่ะเห็นใจอยู่เพิ่นว่าพวกคณะเพิ่นฟังน่ะก็เห็นใจเด้เพิ่นว่าอันนี้เฮาก็พะห่มยังตุ่มผมอยู่โอ้ยบอกว่าปิดแต่มัน
1: แม่น
2: เฮาลุกมาแต่เด็ก30เดือนมาเนาะ
1: ตื่นขึ้นมาเพิ่นก็อาจจะได้มีจอกกาแฟอุ่นๆ
2: เจ้า
1: เนาะมีบิสกิตหรือว่ามีของ
2: น่ะแก้มกาแฟบ่ได้เพิ่นเมสซิสมาบางกี้นี
1: ่บ่ห่วย
2: เพิ่นว่าผมยังตุ่มอยู่ได้นี่เพิ่นว่าป๊าดโทรจะขอว่าหรือว่าสิให้ไปเฮ็ดกาแฟให้บ่หรือว่า
1: แม่นเนาะ
2: เออว่าไปตาอิจฉาเนาะอ่ะก็บ่เป็นหยังฉะนั้นพวกเฮารับใช้ซุ่มซ่นกันแน่นอนที่สุดเนาะของแล้วนี่เฮาหลีกเลี่ยงกันบ่ได้เพราะว่าเมื่อเวลาเฮาได้มาเฮ็ดมาแล้วหลายปี
1: จ
2: ้ะแล้วก็มีหยังท่านผู้ฟังเนาะหรือว่า FC ของเฮานี่เพิ่นก็ติดตามพวกเฮาตลอดฉะนั้นเฮาก็จังว่าเออก็เลยถิ่มบ่ได้อ่ะก็ถือว่าเป็นฮ็อบบี้ของพวกเฮาแล้วก็เป็นฮ็อบบี้ของเพิ่นที่ว่าเพิ่นได้ลุกขึ้นมานั่งฟังพวกเฮาถึงว่าสิบ่มีหยังก็อย่าเพิ่นว่าขอให้มันได้เริ่มที่ว่าจุด1จุดใดจุด1ที่ว่าเฮาเคยอยู่บ้านเฮา
1: แม่น
2: บักพวกวิทยุทรานซิสเตอร์นี่บุญยิงคือสิฮู้ดีติว่าซั่นโอ้ยข้าพเจ้าลังขอไปย้ำได้กับมีแต่มาเว้าให้ฟังโอ้ยคือฮอดเด้เพิ่นว่าคือฮอดวิทยุทรานซิสเตอร์ข้าพเจ้าก็ว่ามันดีเด้อันฟ้าห้องหึมนี่ก็ยังได้ยิน
1: แม่น
2: อยู่นี่หายากเด้วิทยุนี
1: ่ฟังลังเทื่อทานไฟสายเนาะทานไฟสายสาทานสิวิทยุมันสิเบิดแล้วมันก็ค่อยได้เอามาโป๊ใส่หูฟังเนี่ยอันนั้นก็เป็นเรื่องราวที่ว่าในอดีต
2: ในอดีตหายาก
1: หายากอันนี้เป็นถือว่าอย่างน้อยเฮาได้โอ้ได้ลมได้เว้ากับพี่กับน้องเนาะมีอันใดก็ติดต่อโทรศัพท์ถามกันได
2: ้
1: เฮาก็คอยแชร์ช่วยกันว่าความคิดไอเดียแล้วผู้ใดมีอันใดได้อย่างน้อยก็คือว่าหั่นละเนาะกฎเกณฑ์ของมนุษย์ของเฮาอย่างขอให้มื้อนี้ให้มีความสุข
2: จ้ะ
1: มื้อที่เฮาอยู่นํานี่แต่แน่นอนมันก็สิมีเรื่องอันให้แฮงที่ว่าเฮารับบ่ได้หรือว่าเรื่องมวนๆมีหลายอันหลาย
2: แนวคนเฮานี่ต้องอยู่กับปัจจุบัน
1: จ้ะ
2: แม่นแล้ว
1: เรื่องมื้ออื่นนั่นน่ะไว้
2: มื้ออื่นนะไว้มื้ออื่นเฮาบ่ฮู้ว่ามื้ออื่นมันสิเป็นหยัง
1: แม่น
2: เรื่องที่มันผ่านมาน่ะเป็นอดีตเฮาแก้ไขหยังก็บ่ได้อยู่ในกำมือของอันพระเจ้าหมดนี่แหละเฮาก็คิดว่าเออเอ้าฉะนั้นเฮาก็ต้องพยายามว่าเอาแนวใดที่ว่ามันผ่านมาแล้วน
1: ะ
2: ว่าดัดแปลงว่ามันสิจบสิงามขึ้นกว่าเก่าเนาะแต่ว่าก็พยายามมาแล้วแต่ว่าทุกสิ่งทุกอันมันก็เปลี่ยนแปลงไปหมดเลยบ่มีหยังนั่นน่ะที่ว่าอยู่แบบในที่ว่าต้องเป็นแบบนี้บ่มีหยังอยู่คำฟ้าว่าซั่นเนาะไปนั่นสิว่าอ่ะเดี๋ยวนี้แวะได้เกินเข้ามาให้เพิ่น
1: ฟังจ้ะเด้อว่าสิเป็นจังได๋มื้อนี
3: ้พระเจ้าสบายดีท่านผู้ฟังทั้งบ้านได้เคารพทุกๆท่านเนาะในห้องส่งของเฮามื้อนี้ก็มี3ท่านมีแม่ใหญ่คำแสนแม่ใหญ่บุญยิ่งมีข้าพเจ้าเองดวงดาวซึ่งจะมารายงานเรื่องพยากรณ์อากาศส่วนน้องตุ้ยหรือว่าท่านไสท่านมื้อนี้เพิ่นมีธุระสำคัญที่จะต้องได้ช่วยสมาคมลาวจีนแห่งประเทศออสเตรเลียซึ่งมื้อนี้จะปรากฏว่าจะมีการเลือกตั้ง
1: โอ้สิได้ประธานใหม่บ่ว่า
3: ประธานใหม่บ่หรือประธานเก่าหรือหยังก็ว่าแต่ฮอดยามเลือกตั้งเจ้าฮอดยามอันประชุมประจําปีแล้วก็เลยว่าโอเคให้เพิ่นไปเฮ็ดเวียกเพราะว่าแต่ละคนที่นั่งอยู่ในห้องทรงนี่ท่านฟังมีเวียกหลายหลายเนาะแต่ว่าได้ปะไว้สําหรับอันวันอาทิตย์10 5 12 งเพื่อจะมาห้องทรงได้มาพบพ่อได้มาอุ้มกับแฟนคลับของพวกเฮา99.9 ผู้ท่านผู้ฟังและผู้ชมพร้อมได้มื้อนี้เพราะว่าอัญญาบุญยิ่งได้มาเซตอัพไลฟ์แล้วใต้ไลฟ์สดผู้ใดที่เคยเข้าเบิ่งกับ Facebook ของลาวใต้เนาะเขียนว่าลาวเขียนว่าจังได๋ก็ลาวใต้นะ
2: ไพวัน
3: เขียนว่าจังได๋ก็
2: ลาวใต้ว่าลาวใต้ธรรมดานี่แหละ
3: L A O
2: T A I
3: เป็น2คําบ่หรือคําเดียว2คําหรือคําเดียวคําเดียวเด้อ L A O T A I ลาวใต้เนาะ
1: อ้าวเนาะท่านนั่นอีหยังปักคทายกท่านไพวันเพิ่นเข้ามาถามสบายดีก็คือโอ้ก็คือสิสบายดีอยู่ดอกเขามาเบิ่งฟังพวกเฮา
3: เจ้า
1: เฮาเ
3: พราะฉะนั้น
1: พูดเรื่องนี้ซั่นนี่สงสัยสิได้เลี้ยงกาแฟบ
2: ่ให้เพิ่นเลี้ยงบ่เรื่องเฮาสิเลี้ยง
1: เออน้ํากันนั่นล่ะน้ํากัน
2: ให้เพิ่นเลี้ยงซะ
3: ไปเลี้ยงกันอยู่บ้านหั่นไปแล้วก็ขออัญญาทานว่าขอดื่มกาแฟนี่เด้อข้างในเพิ่นก็ว่าเอาโลดเอาโลดก็เลี้ยงกันอยู่หั่นแหละอือบ่มีปัญหาโอเคมาเว้าเรื่องพยากรณ์อากาศซะก่อนที่จะทะเลทลายไปทางอื่นพยากรณ์อากาศมื้อนี้เออก็โอเค10โมงสิทธิ์ที่เฮาเว้านี่แม่นหมายถึงซิดนีย์เนาะพวกที่อยู่อ้อมแอมอยู่ทั้งเขตนอกเมืองอีหยังก็อาจจะแตกต่างไปได้10โมงนี่10 11 12นี่อาจจะมีฝนฝอยอุณหภูมิอยู่ในระหว่าง16องศาเนาะแล้วก็หมด โมง 1 2 โมง 3 โมง 4 โมง 5 โมงไปหมดบ่มีฝนละจะตกอยู่ประมาณสูงสุดแม่น20องศาโมง2โมง1 2โมง3โมง20องศาหลังจากนั้นก็จะลดลง19 18 17ไปเนาะสำหรับในมื้อต่อมาเพิ่นพยากรณ์ว่าแนวนี้เนาะมื้อนี้หั่นแม่น average นะเฉลี่ยแม่น20องศาจะมีฝนแดดฝนฝอยแดดจะแดดออกแน่คึมๆบดๆมื้ออื่นวันจันทร์แม่นท้องฟ้าปลอดโปร่งแจ่มใสตลอดทั้งมื้อบ่มีฝนเลย12ถึง22องศาวันอังคารจะมีฝนเป็นบางครั้งบางคราวท้องฟ้ามืดครึ้มบางครั้งบางคราว14ถึง22องศาเช่นเดียวกันวันพุธก็ท้องฟ้าอาจจะมีเมฆบดบังมีฝนแดเล็กน้อย14ถึง20องศาเช่นเดียวกันแต่เฮาจะได้น้ําฝนแต่เพียง5มิลลิเมตรวันพฤหัสแม่น12ถึง19องศาบ่มีฝนอาจจะท้องฟ้าบ่ปลอดโปร่งแจ่มใสแจ้งจังปางอาจจะมีเมฆหมอกแต่ว่าบ่มีฝนวันศุกร์วันเสาร์เช่นเดียวกันบ่มีฝนเด้อท่านผู้ฟัง No rain no rain วันศุกร์หั่น10หา20วันเสาร์หั่น11หา22สรุปแล้วมื้อที่หนาวที่สุดก็แม่นวันพฤหัส19องศาล่ะ20องศามันมี2มื้อก็คือมื้อนี้กับวันศุกร์หลังจากนั้นก็แม่น22องศาก็ถือว่ามาใกล้ๆจะหมดฤดูหนาวของเฮาแล้วหลังจากนั้นหลังจากหนาวก็จะเป็นฤดูใบไม้ร่วง Spring Summer Autumn Winter ออกก็จะเป็นฤดูบานใหม่หรือว่า Spring หลังจากนี้ก็จะเป็น Spring ก็ถือว่าอากาศจะดีขึ้นแต่ว่าผู้ที่แพ้เกสรดอกไม้จามฟิดจามฟาดแล้วได้เดี๋ยวนี้เริ่มเห็นคนจามเพราะว่าเกสรดอกไม
2: ้ต้องเตรียมซื้อยาไว้สนบาย
3: เจ้าเพิ่นแต่ว่าพยากรณ์ไว้ว่าฤดูร้อนปีนี้จะร้อนหลายว่าอยู่ในออสเตรเลียเฮานี่ได้
1: สังเกตคือตอนนี้ธรรมดายามหนาวมันสิร้อนเดือน9พุ่น
3: แม่น
1: จังค่อยสิห่วยแต่เดี๋ยวนี้บ่ทันเบิดเดือน8จะเริ่มห่วยแล้วนี่เน
3: าะค่ะพระเจ้าบ่ได้ใส่เสื้อกันหนาวได้อยู่ในห้องทรงนี่ถือมาไว้ซื่อๆธรรมดาก็ยังหนาวอยู่ที่จริงบัดจะหนาวทรงท้ายหั่นก็ทั้งฝนทั้งลมแหละตามปกติเนาะอันนั้นก็แม่นพยากรณ์อากาศสําหรับอาทิตย์นี้เนาะพวกเฮามื้อนี้ก็จะมีข่าวคราวต่างๆมาล้มสู่กันฟังข้าพเจ้าจะเบิ่งว่าอยู่ในของออสเตรเลียเฮานี่มันมีข่าวหยังที่ว่าน่าสนใจก็มีบางอย่างที่เกี่ยวกับคนดังต่างๆคือพวกนัก ลิ่นบาดอีหยังอุ้มบาดแลนอีหยังหั่นพวกนั้นหั่นทั้งรอทั้งรวยทั้งดังทั้งผู้สาวติดปึ้มแต่ว่าความประพฤติของบางคนบ่ดี
1: น้องหมายถึงรักบี้ติ
3: แต่หมายถึงแม่นละรักบี้ฟุตบอลเด้มันเอิ้นต่างกันได้อยู่นี่ดิแบบอุ้มแลนหั่นนะว่าซั่นซะบางอันก็อุ้มได้ซื่อๆบางอันอุ้มบ่ได้มีแต่เตะลูกเดียวดาวบ่ฮู้รายละเอียดฮู้แต่ว่านักกีฬาเตะบานดังๆเพิ่น 4-5 คน
1: สรุปแล้วเรื่องข่าวในออสเตรเลียนี่น้องดวงดาวพยายามเช็คและก็เว้าให้ฟังอันนึงเป็นข่าวดังที่สุดก็คือนายกรัฐมนตรีของไทยประเทศไทยได้มาเยี่ยมยามประเทศออสเตรเลียเนาะและไปเพิ่นไปนิวซีแลนด์เด้
3: เ
1: พ
3: ิ่นก็ไปอันนั้นก็เป็นข่าวดังของไทยว่าซั่นซะมันก็
1: เพื่อนบ้าน
3: แล้วก็จะพยายามที่จะคือท่านนายกนี่เพิ่นเอิ้นว่า
1: ท่าน
3: นายกอนุทินหรือว่าเพิ่นเอิ้นสิรินแล้วท่านนายกหนูหั่นนะเพิ่นก็พยายามที่จะสร้างความสัมพันธ์รอบด้านไทยก็อยู่ในฐานะลําบากบ่เรื่องรัฐภูมิรัฐศาสตร์หั่นไทยหั่นเคยเป็นพันธมิตรใกล้ชิดกับอเมริกาให้ดินแดนประเทศไทยคืออยู่อุตภเปาคืออยู่อันนั้นอยู่บนหั่นบ่นี้หั่นเป็นฐานทัพที่อเมริกาสามารถเอายนต์ B-52 อันนั้นอันนี้มาตั้งฐานทัพอยู่เมืองไทยได้เพื่อไปถล่มว่าถล่มระเบิดใส่ประเทศข้างเคียง
1: เอาอันนี้เฮาบ่ทันขอลงลึกซ
3: ะบ่เฮาจะเว้าบ่เฮาเดี๋ยวจะมาถึงจุดนี้สมัยก่อนแม่นจังซั่นเพราะว่าไทยนี่เป็นพันธมิตรใกล้ชิดกับสหรัฐอเมริกาและก็เป็นมาตลอดจนมาถึงปัจจุบันภูมิรัฐศาสตร์อยู่ในโลกอยู่ในขงเขตอาเซียนมันเปลี่ยนจีนเข้ามามีบทบาทหลายขึ้นและเฮ็ดให้ประเทศไทยอยู่ในสภาพซึ่งว่ากึนบ่เข้าคายบ่ออกเคยเป็นพันธมิตรใกล้ชิดและคนในประเทศก็คือสาวหนุ่มสาวหยังซิก็เริ่มอยากหันเหอยากให้เบิ่งไปในอีกฮูบไหมเพราะว่าโลกเฮามันมีความเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นเฮาจึงอันใหญ่คําแสนว่าถูกซึ่งว่าควรจะจับตามองว่าเรื่องยุทธศาสตร์ทางการเมืองของไทยจะไปในรูปใด
2: เจ้าเพราะว่าน่าสนใจเพราะว่าแม่หยังคือน้องดวงดาวนี่เว้าไปให้เนาะไทยนี่ถูกซัพพอร์ตจากอเมริกันหลายตอนที่ว่ามาเฮ็ดสงครามSecret Indochine คันสิว่าเรื่องก่อนจะร่ํารวยบ่แม่หยังอุตภเปาบ่หรือว่าแม่หยังอุดรบ่แม่หยังมันก็เป็นแหล่งที่ว่าสงครามสร้างสงครามขึ้นมาฉะนั้นเดี๋ยวนี้หั่นไผก็ได้จับตาเบิ่งคือน้องดาวว่าได้จับตาเบิ่งเรื่องเรื่องการเมืองของเพิ่นท่าที่เรื่องการเมืองของเพิ่นแต่ว่าเฮาก็บ่ว่าเฮาแต่ว่าเฮาก็เข้าลึกเฮาบ่สามารถเข้าลึกได
1: ้
2: กว่านั้นมันสิแม่นเพราะว่ามันสิเป็นการขายหน้าขายตากันเนาะแต่ว่าเพราะว่าเดี๋ยวนี้โลกมันแบ่งไปเด้อดิ
1: มีการเปลี่ยนแปลง
2: บ่มันแบ่งกันเลยเด้แบ่งเขตกันเลยเด
1: ้จ้ะ
2: เพราะว่าเฮานี่อยู่เขตพวกจีนพวกไชน่า
1: ไชน่าเฮา
2: เจ้าฉะนั้นลาวเฮานี่ก็หมายถึงว่ามีท่าทีอันจบงามขึ้นมาแทนที่เขาว่าจะเป็นแลนด์ล็อกบ่เสือกเป็นแลนด์ลิง
3: เป็นเขตต่อเสื่อม
2: ต่อเสื่อมเห็นบ่บาดนี้มันคันเจ้ายังแข็งตัวอยู่หั่นน่ะเศรษฐกิจมันสิบ่ไปไสเพราะว่าโลกคู่มือนี่มันบ่แม่นจะเอาระเบิดไปทิ่มกันแม่นต้องแม่นว่าเอาโอเค
1: คันเข้าถึงพี่น้องเพื่อนบ้านคือประเทศไทยเฮานี่ข้าพเจ้าเว้าได้เต็มปากเต็มคอว่าถึงสิอยู่ในสถานการณ์ใดก็ตามเพิ่นฮู้จักเพิ่นฮู้วิธีเอาตัวรอดได้อันนี้เฮายอมรับถือว่าเคยเว้าได้ว่าเมียหยังก็หัวเสียงเมียงนะหัวเสียงเมียงนี่สิเอาตัวรอดได้อันนี้ขอส้มเสยขอย่องยอโดยเฉพาะพี่น้องเพื่อนบ้านเพิ่นโดยเฉพาะประเทศไทยแนวใดก็ตาม ก็มีหลายคลิปหลายอย่างออกมาย่องย่อเนาะเพื่อนบ้านอันใดฮักแท้อันใดควรอันใดบ่ควรโดยเฉพาะก็มีท่านนี่ก็เรวัตเนาะอดีตตำรวจท่านเพิ่นออกมาว่า
2: เพราะว่ามัน
1: ไปเมืองไทยไปเมืองลาวนี่1เว้ากันง่ายเข้าใจสบายดีเราเว้า
2: สิ่งที่เฮาหลีกเลี่ยงบ่ได้นี่หมายถึงว่าเพราะว่าลาวกับไทยนี่เป็นเขาสิเว้าก็เป็นเกือบสิว่าสายเลือดนั่นเดียวกันพุ่นซั่นไปเรื่องประวัติศาสตร์เนาะแต่ว่าเฮาได้แบ่งแยกแปลว่าเขตสําหรับอันนี้แต่ว่าเฮาก็ถูกต้องเป็นห่วงเพราะว่าการเว้าการจาประเพณีหีดข้องทุกอันคือกันหมดอันแม่นเรื่องที่ว่าการเว้าเรื่องดูถูกดูหมิ่นกันน่ะมันก็เรื่อง เรื่องส่วนบุคคลซื่อๆดอก
1: แม่นละส่วนบุคคลบ่ว่าอยู่ไสก็มีในมุม
2: อันนี้ส่วนบุคคลมันก็ธรรมศาสตร์อยู่แล้วลังเทื่อยางไปถือว่าขอไปซื้อเครื่องบ่พอใจแล้วเฮาก็ด่าไปแต่คันเราเรื่องส่วนรวมเฮาสิประเทศไทยก็สิถิ่มล่าเฮาก็บ่ได้เพราะว่าแม่หยังมีเสื้อสายคือเฮาฮู้จักฮอดเป็นนายกนายหยังสมัยอันอดีตก็แม่นมาจากลาวลาวก็มีมหาอันนั้นก็มีจากไทยอันนั้นเฮาก็ต้องเป็นห่วงซึ่งกันและกันบ่แม่นหยังดอกเพราะว่าคันเป็นหยังมาประเทศเพื่อนบ้านเป็นหยังมาเฮาก็ต้องได้รับขอคือ
1: ได้ต้องได้เบิ่ง
2: แ
1: ม่นแหละ
2: เฮาก็ต้องได้รับ
1: เอาว่าง่ายๆคือดินฟ้าอากาศจังซ
2: ี่แม่น
1: อยู่ไทยฮ้อนอยู่ลาวก็ฮ้อน
2: อันเรื่องแม่น้ําคลองก็ได้ซะเฮายังได้ซอยกันเบิ่ง
1: แม่น้ําคลองขึ้นน้ําท่วมว่าซั่นเขื่อนแตกซั่นไทยก็ท่วมลาวก็ท่วมให้เข้าใจแบบนี
2: ้
1: เอาคําว่ามีอันน่ะอีหยังอันน่ะภูเขาไฟระเบิดบ่มีหยังซั่นผลรับเคาะมันได้คืออันกันผลได้รับผลรับ
2: ได้ทั้ง2
1: นั่นคือกัน
2: จังหวะเห็นบ่คือ
1: วันนี้มาเรื่องเศรษฐกิจนี่แห้งคักเผลออยู่ลาวใช้เงินบาทหลายก่อนเงินเก็บซ้ําแม่นตัวเอ้ามาฟังเพลงมวนๆซะเวียงในฝันจากน้องดวงดาวแล้วเฮาจะค่อยมาลมกันต่อเนาะมวนๆจากทีมงาน

0: 99.9 FM
1: เวียงในฝันเวียงในฝัน
2: เวียงในฝัน
1: จังวอนเพราะว่าข้าพเจ้าเคยพอหลายๆผู้หลายคนเนาะก็ว่าโอ้สำหรับเพลงเวียงในฝันเนี่ยเพิ่นว่ามีความหมายหลาย
2: บ่
1: เพราะว่าเพิ่นเป็นคนต่างแขวง
2: อ๋อฮะ
1: กันสิว่าน่ะหลายคนที่ว่ามาอยู่นี่นะยังบ่เคยเห็นเวียงจันทน์จักเทื่อก็มี
2: แม่น
1: เพราะว่าเพิ่นอยู่ต่างแขวงแหละเพิ่นตอนเพิ่นนี
2: ้
1: เพิ่นก็ออกมาทางอุบลบ่หรือว่าออกมาทางแถวเหนือบ่ก็ออกมาแล้วบ่เคยเห็นเวียงจันทน์จักเทื่อ
2: แต่คือตะกี้คําว่าโอ้เข้าไปเวียงจันทน์เนาะไปในเมืองหลวง
1: แ
2: คปิตอลซิตี้ผู้ใดก็ตื่นเต้นโดยเฉพาะพี่น้องอยู่เขตนอก
1: เจ้า
2: แต่ว่าข้าพเจ้าไปเห็นนี่เนาะอ๋อระยะวัง30ปีมานี
1: ่แม่น
2: ข้าพเจ้าว่าอยู่แถวนอกก่อนบึงเจริญรุ่งเรืองดอนเวียงจันทน์บุญยิ่งคือพระเจ้าข้าพเจ้าตอนนั้นก็จังสวรรณเขตสิปากเซจังสิ
1: แม่น
2: บ่ธรรมดาเด้
1: สวรรณเขตปากเซอัตปือบ่หรือว่าแถวใต
2: ้จ้ะ
1: ลงไปเพราะว่าการสร้างศานี่มันแบบว่าเศรษฐกิจหรือว่าการค้ามันเริ่มขึ้นไวที่สุด
2: แม่น
1: แต่ว่าเว้าว่าสมัยที่ว่าตอนสมัยก่อนนะมันก็เป็นแบบว่าเวียงจันทน์เฮาแม่นเมืองที่ว่า
2: ชื่อเสียงโด่งดัง
1: ชื่อเสียงโด่งดังมีทุกสิ่งทุกอันอยู่ในหาด
2: แล้ว
1: คนบ่เคยเห็นคนอยู่นี่หั่นต้องว่าคันข้อยได้กลับเมื่อหั่นนะข้อยต้องเมื่อเวียงจันทน์โอ้ข้อยเพิ่นว่าบัดนี้เพิ่นมาล่มให้ฟังบัดนี
2: ้
1: มันก็ว่าเป็นได๋อันเจ้าเมื่อเวียงจันทน์แล้วจะเห็นเนาะเวียงจันทน์โอ้ข้อยเฮาก็เห็นได้บุญยิ่งเฮ้ว่าซั่นโอ้คันข้อยว่าภาพเบิ่งสมัยก่อนหั่นนะ
2: จ้ะ
1: มันก็ต้องงามอีหลี
2: แม่น
1: นะข้าพเจ้าว่าเออแม่นแม่นแล้วอันนี้เฮาบ่เถียงแล้วสมัยก่อนเนาะมันก็งาม
2: แม
1: ่นงามแท้
2: สมัยก่อนเฮาบ่ทันมีเทคโนโลยีอีหยังเด
1: ้เออเฮา
2: ง่ายๆยังมีเขียดมีงัวแก่ล้อ
1: ข้าก็ธรรมศาสตร์เอ้าข้าพเจ้าม
2: ีฮอดรถไฟแล้วเด
1: ี๋ยวมีฮอดรถไฟ50ปีผ่านมาตะกี้ข้าพเจ้ายังอยู่วัดศรีสงวนเนาะ
2: แม่น
1: ตะกี้เพิ่นยังเอิ้นดงศรีสงวน
2: เด้อ๋อแม่นแล้ว
1: ตะกี้หั่นพวกที่ว่าเพิ่นเอาเกียนแก่เกียนมาขายฟื้นน่ะหลายคนข้าพเจ้าเว้าเขาคือสิหัวคน แม่ข้าพเจ้านี่เคยมาสั่งฟื้นตลอดเพราะว่าเพิ่นเอาฟื้นมาขายจากเมืองหน่อยเชียงดาวบ่หรือว่ามันยังมาขายเห็นบ่ใส่เกียนได้มาขายเมื่อเกียนนึงเท่านั้นเท่านี้ก็ว่ากันไปเอามาเพราะว่าสมัยนั้นยังบ่มีอันนี้ยังบ่มีไฟฟ้าก็มีแต่ว่าแถวนอกออกไปหน่อยนึงนะแถวเมืองหน่อยเชียงดาวบ่หรือว่าแถวนาคั่วมันยังนะเพิ่นยังใส่ตะเจียงอยู
2: ่
1: ใส่น้ำมันกาด
2: คือเดี๋ยวนี้ครับเจ้าเห็นนี
1: ่
2: เมืองลาวเฮาสิ expand สิขยายออกไปแน่นอนตัวอย่างคือจังรถไฟเนาะเดี๋ยวนี้เฮาเห็นแต่ฟ้ารถไฟลาวจีนขึ้นทั้งเหนือไปโบตินตอนนี้เพิ่นเซ็นสัญญากันแล้วสิเฮ็ดไปทางเวียดนามอีกบัดนี
1: ้
2: เฮ็ดไปเวียดนามแล้วก็พร้อมกันนี้ก็มีธุรกิจหลายทุนฮงจักฮงงานทุนจีนทุนเวียดนามทุนพี่น้องชาวไทยทุนมาเลเซียอินโดนีเซียจังสิเข้าไปหลายแล้วอันสุดท้ายที่ข้าพเจ้าเห็นตัวอย่างคือบึงวังเวียงวังเวียงเป็นเขตท่องเที่ยวเพิ่นเว้าว่าแต่ก่อนเนาะคือบ่มีเรื่องมีราวหั่นล่ะเป็นเขตท่องเที่ยวที่ว่าพวกแบ็คแพ็คไปเที่ยวหลายคนหนุ่มบ่แบบว่าบ่อยากบ่มีเงินหลายอ่ะนะไปท่องเที่ยวไปมาเซาโฮงแฮมคืนนึงแล้วก็ใส่แบ็คแพ็คแล้วไปนอนไปกินข้าวซื้ออาหารเทคอเวย์อยู่สตรีทฟู้ด 15,000 กีบ 10,000 กีบเนาะแทนที่สิไปเสียนั่นๆเท่าใด 200,000 300,000 ล้าน1 4ล้าน5ล้านคาบนึงอ่ะนะเฮาเห็นแบบนั้นแล้วมีคลิปออกมาข้าพเจ้าเบิ่งเมื่อวานหรือเมื่อซื้อนั่นน่ะวังเวียงสิบ่คือเก่าละเดี๋ยวนี้เว้าง่ายๆว่าพวกดอทจี้หรือว่าอยากมาบอนโฮลิเดย์ถูกนี่คือสิบ่มีละเพราะหยังเพราะมีนายทุนใหญ่สิมากวมเอาเบิด
1: จ้า
2: เซ็นคอนแทรคเอาเบิดสิเฮ็ดเป็นโรงแรมอีหยังหรูหราแน่นอนละเรื่องเงินมันต้องหนาแม่นตัวมันสิเป็นบ่อนรับประกันความปลอดภัยอัน better service นะ good service นะ
1: แม่น
2: มันคํามันเป็นจังซั่นล่ะโอ้มันสิบ่ธรรมดาเด้เมืองลาวนะว่าซั่นซะครับเจ้าจะเล่าให้ฟัง
3: จุดอ่อนของตัวนั้นแม่นถ้าหากว่าคนไปวังเวียงแต่ก่อนน่ะแม่นอยู่มันมีเรื่องบ่ดีเนาะดื่มเหล้าเป็นยาพิษอันนั้นนี่ก็ออกมาจากวังเวียงทั้งนั้นแหละแล้วก็ดวงดาวก็เห็นกับตาเลยอยู่ห้านอันห้านกาแฟที่เฮ็ดเป็นห้านน้อยๆอยู่ทั้งแคบขอบทางมีขายอันแฮปปี้แบกนั่นนี่อันนั้นก็เรื่องยาเสพติดมันยังมีแท้แต่คนไปวังเวียงแต่ก่อนน่ะมันอยากเห็นความงามของธรรมชาติโรงแรมที่เป็นแบบ ุกตุปุกอย่างอยู่แคมป์น้ํา2หั่นแต่ถ้าว่าไปปึ๊บแล้วไปเฮ็ดเป็นทุกสิ่งทุกอย่างพวกนี้หายขาดเปิ้ดจะไปเป็นตึกหลายๆซั่นความสีวิไลงดงามทันทีทันใดปันนิรมิตหั่นอยากถามว่าผู้ใดเป็นเจ้าของ
1: นี่แหละมันสําคัญแม่นว่าแม่นผู้ใดเป็นเจ้าของ
3: ผู้ใดเป็นเจ้าของ
1: ต่อมาแล้วแม่นรัฐบาลที่สามารถคนโชว์ในบอว่าได้เงินตัวนั้นได้จากแพ็คของพวกนั้นได้บอเรือเสียเอายัดเขาทงตัวเองบอหรือว่าเอาเขาของศาสตร
3: ์เรื่องสิยัดเขาทงหรือบอหันยังอีกจุดหนึ่งแต่ว่าเว้าเรื่องว่าธรรมศาสตร์ของวังเวียงที่ว่าเป็นแบบพื้นๆบ้านของเขาแต่ก่อนนะก็จะถูกทำลายจะมีแต่ตึกบอกสูง
1: ๆแล้วก็
3: ไปเฮ็ดแบบอันคืออยู่ประเทศจีนนี่ก็เจริญหลายได้หักแต่ว่าก็มีบางบอนที่เขาเจ้ารักษาไว้ว่าถ้าใครอยากไปแบบธรรมศาสตร์ก็มี
1: 99.9 แม่นก็ตัวนี้แหละสำคัญนะเพราะว่าเขาต้องรักษาแบบว่าลังคนกับโบแมนว่าแมนคือทางคำแสนว่า the best service everything security everything of course แต่ว่าคนเฮาบ่คือกันลางคนก็อยากไปเบิ่งธรรมศาสตร์แท้ๆแบบว่าเออมันออกมาจากธรรมศาสตร์เพราะว่าบ้านเฮาหั่นน่ะเฮามีโอกาสหลายโอกาสแบบใด แบบประเทศเพื่อนบ้านเนาะเพิ่นก็พุกนั่นพุกนี่ก็บ่ต่างกันก็บิลดิ้งมันสิขึ้นมากหลายๆบัดนี้เฮ็ดจังได๋ซั่นเฮาอยากเบิ่งธรรมศาสตร์ได้ซะมันสิไปอยู่ซ
3: ั่นอย่าลืมว่าคนต่างประเทศที่ไปเฮ็ดเวียกอยู่ข้างบ้านเฮาแถวอันเพื่อนบ้านเฮาหั่นนะยามฮอลิเดย์หั่นมาลาวพี่ใด
1: ก็แม่น
3: มาพักพรดอนเดนเห็นได้สิมีหยังไปเบิ่งหัวรถไฟเก่าๆหั่นน่ะแฮงสังเกตเบิ่งอยู่เพิ่นก็คือบ่อันปกป้องไว้ดีๆแน่มันเด็กน้อยขึ้นไปยุ่มเยอะๆอยู่จังได๋ก็ฮัก
2: ปัจจุบันนี้ปกก็ว่าคือว่าน้ําท่วมบ่น้ําท่วมขึ้นมาม
3: ันท่วมเบิดซุบอนแหละเดี๋ยวนี้นะมันท่วมเบิดบ่ว่าลาวบ่ว่าไทยท่วมเบิดแม่นแต่เมืองปากซองเด็ดแต่ว่าอย่าคิดว่าน้ําท่วมเมืองปากซองหั่นมันท่วมจากปากเซได้คันบ่ซั่นตายปากซองหันสูงกว่าปากเซหลักหนึ่งได้พันเมตรได้
1: เกือบพันเมตร
3: แต่ว่าจมหักแต่ว่าโบแมนแต่ว่าน้ำท่วมอยู่ปากซองกัน
2: ใน
3: โนโนโนในประเทศเขาเองโบแมนในเมืองเขาเอง
1: ในเขตเขาเอง
3: ที่น้ำอัน
2: น้ำไหลบ่ทันเน
3: า
2: ะ
3: น้ำไหลบ่ทันนั่นนี่นี่นั่นโบแมนว่าคันเฮามาคิดว่าโอ้คันเป็นท่วมปากซองเมืองปากเซนี่มิดเลยบ่เห็นฮอดจอมบ่เห็นฮอด
1: บ่เห็นแ
3: หละอันหยังแต่ว่าโบแมนมันคนแต่ละเขตเพราะฉะนั้นเรื่องธรรมศาสตร์นี่คันเพิ่นโหดหายขึ้นมามันไผก็เอาบ่อยู่เนาะแล้วก็เรื่องความเจริญนี่ก็จุ๊ๆไว้แน่ก็ดีอยู่สุว่าเจริญจนว่าอันจนว่าอันน้ําบ่ทันแล้วเฮ็ดทําลายสิ่งที่เป็นธรรมศาสตร์หมดคือกันกับว่าคืออยู่หลวงพระบางนี้มีบางคลิปพยายามที่จะไปทําลายภาพพจน์ของหลวงพระบางว่าหลวงพระบางบ่คือเก่าแล้วคนจีนมาปุ๊กตึกปุ๊กหยังเต็มเบิดอยู่ทั้งข้างหั่นแล้วเพื่อว่าบ่ให้บ่อยากให้คนไปเที่ยวหลวงพระบางหลวงพระบางอยู่รอดได้ซุมื้อนี้ย้อนว่าเป็นมรดกโลกแย่ เป็น World Heritage ไผจะแปลงจะย่านจะนี่หยังจะต้องผ่านปานนั้นยังลักลอบมีตึกนั่นนี่เข้าไปอยู่ได้หั่นแล้วก็จนว่ามีการข่มขู่หลายเทื่อเด้อ ว่าคันแม้นบ่รักษาไว้จะเอาไทโทตัวนี้คืนซึ่งเฮาภูมิใจถึงแม้นว่าจะได้น้อยเพราะว่าถ้าว่ามีงานบุญปีใหม่นั่นนี่นี่นั่นหั่นจนว่าได้ยุดได้รัฐบาลได้กักไว้บ่ให้วีซ่าตึมเพราะว่าบ่ซั่นลังไหลมาโพดมันสิทะลักเฮารับ
1: เพราะว่าเฮารับแขกไปเจ้าเพราะว่าการรับแขกนี่สําคัญเด้คือน้องดาวได้เว้าไปแล้วเนาะรับบ่ถูกใจน้อยนึงเพิ่นก็เว้าให้ดังนั้นเฮาต้องเข้าใจเด้
3: มันบ่แม่นว่าสถานที่เนาะบ
1: ่สถานที่มันน้อย
3: บ่แม่นแต่ว่าร ับบ่ถูกส้วมทายได้มีจักอันห้องนอนได้มีเท่าใดอาหารการกินเด้สิเสิร์ฟได้เท่าใดเนาะมันต้องให้เหมาะสมคือกันกับข้าพเจ้าเคยไปไต้หวันมีห้านหนึ่งดังห้านมีห้านเส้นมันนี่จะเป็นเส้นน้อยๆคือเส้นข้าวปุ้นและน้ําซุปมันจะแม่นเอาห่านมาเฮ็ดคนเต็มเรียนคิวแต่เซาฮอดคําไปฮอดถนนว่าเป็นหยังเขาจึงบ่ขยายสาขาก็จะว่าบ่คันขยายสาขาแล้วความนิยมมันสิน้อยลงนี่เรียนก็เรียนอยู่หั่นบ่อยากกินก็บ่กินค่อยก็ขายสําหรับ
2: เรียนคิวเนาะคือเว้าอยู่แคปเปอร์ตาคือกันว่าห่านข้าวจีประเทศน่ะอันนี้จะบ่ขอออกซื้อห่านแต่เฮาเว้าว่ามีห่านนึงคนเรียนคิวเต็มยาวเหยียดแต่ว่าห้านอื่นก็อยู่ใกล้ๆกันผัดบ่มีคนอันนี้บ่ฮู้ว่าความแตกต่างมันแบบ
3: ความแตกต่างอยู่บนว่าห้านที่เรียนคิวคนเรียนคิวหลายๆเห็นมีซื้อเป็นสาขาออกมาจากแบงค์เฮ้าส์และก็ใส่ซีนหลายแท้
1: 99.9 แต่ก็อีกสิบุดนมันก็สิได้คอยลุดไปบ่คือข้าพเจ้าไปก็สิมีแนวตีนะมนุษย์นะ
2: แม่น
1: คือข้าพเจ้าว่าเป็นหยังคือใส่อันศีลหลายแท้ข้าพเจ้าว่ารายเห็นบ่คนเฮาก็มีแนวเว้านะ
2: บ่เว้าเรื่องกันน่ะเศรษฐกิจเว้าเรื่องกันปรับปรุงแก้ไขอยู่เมืองลาวเอาเนาะเว้าเรื่องเมืองลาวตัวอย่างคือจังเฮาไปโฮลิเดย์อาทิตย์ก่อนบ่แม่นอาทิตย์ก่อนปีก่อนเพิ่นก็เว้าปี2ปีผ่านมาเพิ่นปล่อยให้รถตู้จีมาแต่ประเทศจีนเนาะเข้ามาโฮลิเดย์เพิ่นก็มีการจำกัดอยู่เด้ว่าโอ้รับได้ตั้งแต่200คันเด้อรถนี่นะรับได้ตั้งแต่200วีซ่าหรือว่า500วีซ่าเพราะหยังมาแต่ก่อนๆเพิ่นปล่อยเลยคือจังคนยุโรปมีหยังไปเที่ยวแบ็คแพ็คบ่มีโรงแรมให้รับผิดชอบบ่มีโรงแรมรับต้อนได้ตัวนั้นไปนอนอยู่เดินวัดเอออันนี้คิดว่าเพิ่นคือสิเข้าใจเพิ่นก็สิพยายามปรับปรุงคันประเทศจังซั่นเพิ่นต้องเลือก
1: แน่นอนแล้วอันนี้มันก็แน่นอนอยู่แล้วเพราะว่าคันมันเหลือปลาเหลืออันนี้แห้งแล้วเฮาก็ต้องจําเป็นต้องได้งดไว้ก็ธรรมชาติแหละเพราะว่าบ้านเฮาเป็นบ้านน้อยเนาะเฮาได้สําไรสํานึงก็พอแล้วเฮาบ่จําเป็นเพราะว่าเรื่องอันนี้เฮาอยากจะรักษาสิ่งแวดล้อมสําคัญที่สุด
2: แม่น
1: เพราะว่าเฮาคือเฮาเห็นนี่แหละเดี๋ยวนี้โลกมันเปลี่ยนไปหลายที่สุดตามกําแสนยุโรป36ดีกรี
2: แม่นบ่เคยมีจักเทื่อ
1: บ่เคยมีจักเทื
2: ่อ
1: แล้วคือทางกําแสนได้เว้าว่าโอ้สิเมืองลาวนี่อาสิฮ้อนหลายอันนี้ข้าพเจ้าบ่แปลก
2: บ่แปลก
1: เพราะว่าแต่ก่อนว่าโอ้น้ําท่วมอยู่เวียงจันทน
2: ์
1: พันกรอ66น้ําท่วมข้าพเจ้าม่วนเซยแล้วพอยังน้อยอยู่เด้แต่เราไปเล่นคิวเดือนถัดหลวงไปเอาเขาเพราะว่าเพิ่นเอาเข้าไปเห็นบ่บัดนี้มันก็ธรรมชาติมันเปลี่ยนไปเห็นบ่บัดนี้ลางคนเพิ่นว่าโอ้ไปยังน้ําท่วมเวียงจันทน์แล้วเอ้าแล้วหาดนั้นไปเฮ็ดหยังเฮ็ดอยู่หาดดอนจันทน์หาดดอนจันทน์ก็ฮู้อยู่แหละมันเป็นน้ําคลอง
2: เอ๊ะ
1: อันนี้ข้าพเจ้าคิดบ่ออกเลยแล้วไปตีว่าน้ําท่วมเอ้ามันจะไปเฮ็ดกลางน้ํามันก็ท่วม
3: พวกเฮือนหลังน้อยๆที่ปลูกเป็นหาดต่างๆหั่นน่ะบ่เข้าใจเด
1: ้
3: ปุกอยู่แคมป์ของอยู่บนอันหาดทรายน่ะ
1: ฮู
3: ้อยู่ว่ามันท่วมทุกปีแล้วไปปุกเฮ็ดหยังอย่าง
1: ฮะ
3: ปุกแล้วก็โจมตีห้องด่ารัฐบาล
1: ว่าเป็นหนัก
3: น้ําท่วม
2: มันเป็นบ่อนเหมาะสมสิเฮ็ดจังได๋ซ
1: ั่นอ้าวมันก็บ่น้ํา
2: จําเป็นกันยอมกันฮู้น้ําสิท่วมก็มีแต่คนออกตอนนั้นก็เส้นกับปลาไว
3: ้ก็ท่วมซุปี
1: จ้
3: าจมซุปี
1: มันก็ดับมา
2: อ้าวยังสิมีหลายเรื่องอยู่ที่มีอยู่ในสมองนี่จะมาเว้าอยู่มาแชร์กับท่านหลายๆคนโดยเฉพาะกับบ้านเมืองลาวเฮาสิเฮ็ดจังได๋สิดีขึ้นแนวใดสิควรจะเป็นจังได๋แล้วมีการแก้ไขจังได๋แต่ว่าสิ่งที่เฮาฮู้นี่เฮาเบิ่งข่าวเนาะอยู่ในสภาเพิ่นก็เว้ากันหลายเด้เว้าความจริงออกมาหลายฉะนั้นถือว่าเป็นจุดดีอย่างน้อยต้องได้เว้ากันต้องได้เอาปัญหามาเจรไหนมันค้าอยู่ใส่ควรจะเป็นจังได๋อ้าวเฮามาฟังเพลงม่วนๆซะก่อนแม่หยังก็เพลงนี้เพิ่นว่าเป็นเพียงคนที่หักเจ้าเป็นเพียงคนที่หักเจ้าม่วนๆจากทีมงานวิทยุเราจำปาแล้วจังค่อยมาล้มกันต่อ

0: 99.9
1: แม่นแล้วส่วน 99.9 ท่านผู้ฟังที่เคารพมวลมวลจากวิทยุลาวจำปาเพียงคนที่หักเพิ่นว่านี่เป็นเพียงคนที่หักเจ้าเนาะแสงจันทร์ว่าซั่นเด้คือสิแม่นนักห้องเนาะข้าพเจ้าเว้าแล้วเพียงลาวลำลาวผู้ใดเอาไปห้องห้องอยู่ไสมุมโลกใดสิเป็นสันสาดแดไปห้องฟังแล้วมวลอ่อนซอนใจภาษาลาวเป็นภาษาที่นิ่มนวลยังสนั่นยังขอให้ท่านใช้ภาษาลาวเป็นภาษาที่หักภาษาที่แพงและก็ให้รักษาไว้เว้าเรื่องภาษานี่เนาะข้าพเจ้าไปเห็นคลิปตัวนึงคลิปเก่าๆนะมันมีทานนึงสมัยในอดีตเพิ่นว่าทานนี่หั่นเป็นผู้ที่อนุรักษ์ภาษาลาวแต่กี้ตอน

0: นั้นเพราะฝรั่งเข้ามาปกครองระบุญยิงอาจสิฮู้ดีเพิ่นอยากเปลี่ยนภาษาลาวเฮาเป็นภาษาแบบตัวแบบคือภาษาพี่น้องเวียดนามอ่ะนะเป็น ABC ตัว ABCD ใส่ขีดนั่นขีดนี่ภาษาลาวเพิ่นก็อยากให้เป็นอย่างซั่นแล้วผู้นี้นี่เพิ่นเป็นผู้1ในคณะที่ต้านว่าต้องเอาภาษาลาวนี่ไว้จังซั่นจังก็ว่าภาษาลาวเฮายังยืนยงคงอยู่เป็นภาษากลางของประเทศได้
1: จ้ะเพราะมันก็เปลี่ยนยากเพราะว่าภาษาของเฮานี่มันเกือบหลายร้อยปีผ่านมา
0: แม่นละ
1: ก่อนฝรั่งจะมาหยุดครองเนาะ
0: จ้ะ
1: คือภาษาพวกพี่น้องเวียดนามเฮาเนาะ
0: จ้ะ
1: เพราะว่าเพิ่นหันมันมาจากเสือสัตว์มันอยู่กับพวกจีนเนาะ
0: จ้ะ
1: บัดนี้เพิ่นก็บ่อยากใส่ถ้าบ่อยากใส่เนี่ยต้องมาใส่ภาษาเวียดนามถ้าภาษาเวียดนามต้องใส่แบบของฝรั่งเข้ามาแล้วก็เปลี่ยนแปลงใส่กรุ๊ปใส่หยังไปก็ให้มันอ่านออกเป็นพยัญชนะแล้วก็อักขระที่ว่ามันถูกต้องเนาะฉะนั้นภาษาลาวนี่มันก็บ่ยากก่อนจะมาเปลี่ยนแปลงเป็นภาษาแบบนั้นเพราะว่าเรื่องอัลฟาเบตนี่ของเฮามีมาอยู่แล้วแบบคือตัวกขคงจสสญนี่เห็นบ่แล้วเฮาเฮ็ดจังได๋จึงสิมาเปลี่ยนเป็นภาษาอันนี้เพราะว่าเดี๋ยวตอนที่ว่าเฮาคิดได้บ่ทางคําแสนระหว่าง10ปีผ่านมาเฮายังเขียนภาษาเป็นภาษาคาราโอเกะอยู่เขียนนั่นเขียนนี้เป็นภาษาเป็นเขาเอิ้นภาษาคาราโอเกะเนาะเดี๋ยวนี้ภาษาลาวมีภาษาลาวแล้วเห็นบ่
0: แม่น
1: แต่ว่าเดี๋ยวนี้พวกAI นะผ่านมาที่ว่าข้าพเจ้าผ่านมาเกือบอย่าง2เดือนเนาะบ่ดน
0: ยา
1: 2เดือนคันเฮาเขียนภาษาลาวเข้าไปแล้วตีเข้าไปเพิ่นว่าโอ้ขอโทษเด้อตัวนี้ยังตอบบ่ได้เทื่อเทื่อหน้าล่ะจะตอบให้บ่ฮอด2เดือนได้นี่เพิ่นก็แปลว่าเริ่มล้ําหน้าเข้าไปจนเกือบกลัวว่าเกือบ 70% แต่กี้เฮาเพียงแต่ 30% นี่ 70% เห็นบ่เดี๋ยวนี้ก็ยังว่ามันแม่นเฮาบ่ติประเทศเฮามีแต่บ่ฮอดเท่าใด7ล้านคนเนาะ
0: และอีก2คลิปที่ข้าพเจ้าเห็นเนาะเบิ่งคลิปนั้นแล้วมันมีนักเรียนลาวเว้าเรื่องเขตเอเชียอาเซียนเนาะประเทศกลุ่มประเทศอาเซียนมาแข่งแล้วก็ได้รางวัลที่1ที่1ที่2อันนี้เป็นการย่องยอสมเสยในวิชาที่เพิ่นเรียนนั่นล่ะและอีกตัวนึงหั่นแม่นคนลาวลูกหลานลาวที่ใหญ่อยู่อเมริกามีโอกาสได้ไปสอนเป็นในครูสอนให้นักเรียนอินเตอร์เนชั่นแนลที่มาจากหลายๆประเทศรวมทั้งลาวเวียดนามเขมรกัมพูชาโดยเฉพาะประเทศอาเซียนอินโดนีเซียมาเลเซียแล้วก็ภูมิใจแล้วมาออกคลิปก่อนเราจะไปสอนแล้วก็แสดงวิดีโอแสดงไลฟ์อย่างสอนกันเดี๋ยวนี้มันเรื่องออนไลน์อยู่นํากระดาน
1: แม่น
0: คอมพิวเตอร์เบิด
1: นั่นแหละ
0: อันนั้นเราก็ภูมิใจอันนี้มันเป็นความภูมิใจที่สุดของเล็กๆน้อยๆแต่ว่าเฮาว่าโอ้ว่าง่ายๆสรุปแล้วว่าคนลาวลูกหลานเราบ่ได้น้อยนะ
1: บ่ก็บ่ได้น้อยนะเพราะว่าสําหรับ
0: ขอว่าจะให้มีโอกาส
1: เจ้าเพราะว่าโอกาสหั่นบ่ให้เพิ่นซื่อๆ
0: แม่น
1: แต่ว่าคันโอกาสให้เพิ่นนะเพิ่นก็ไปไกลซั่นน่ะเฮาจังว่าสําหรับลูกลาวหลานลาว
0: จ้ะ
1: เขาก็สิบ่ทิมเนาะ
0: บ่เนาะ
1: บ่ทิมลาว
0: เห็นไว้เห็นเก่งแล้วมีอีกหลายๆอันบ่เพิ่น
1: ก็คือฮู้ลูกลานลาว
0: จ้ะ
1: อยู่ต่างประเทศ
0: แม่นอันนี้
1: มีไผได้บ่ดัง
0: แม่น
1: อยู่อเมริกาบ่อยู่ออสเตรเลียเฮานี
0: ่อันนี้ว่าอันเฮาเห็นแย่งเนาะคือจังซั่นนุ่มดาราเนาะแถวอีสานน่ะ
1: อ
0: ีสานก็คือลาวล่ะครับในความคิดของเฮาเขาเจ้ามีหลายคนนี่เป็นน้ำหน้าในการนั่นน่ะอีหยังแอคเตอร์แอคติ้งเป็นนักแสดงอีหยังนะโอ้มาเบิ่งมันบ่แม่นธรรมดาได้อันนั้นจึงค่อยว่าอ๋อภูมิใจในลูกหลานเราเพื่อหยังภูมิใจก็แม่นว่าประเทศเราจังซี่ยังคงอยู่ในโลกเฮานี่ยักสิบ่ฮู้จักสิพันปีต่อไป
1: เจ้าเพราะว่าลางเทื่อมันก็มีกันข้าพเจ้าคิดว่าเป็นบุญวาสนาของพวกเฮาแต่ว่าคันเฮาหลายๆท่านอาจจะเบิ่งในประวัติศาสตร์ที่ว่าผ่านมาระหว่าง50ปีหรือว่า45ปีบ่น่าคิดว่าจะมีประเทศลาวอีกแต่ว่ายังมีพื้นแผ่นดินลาวมาสอดไว้อีก
0: แม่น
1: เห็นบ่อันนี้ข้าพเจ้าสามารถ
0: เว้าได
1: ้เว้าได้และอธิบายให้ได้โดยที่ว่าบ่สามารถอธิบายในวิทยุได้
0: จ้ะ
2: 99.9
1: ข้าพเจ้าจะอธิบายโดยบุคคลใดถามว่ามาถามข้าพเจ้าเพราะว่าข้าพเจ้าก็ผ่านเรื่องประวัติศาสตร
0: ์
1: ระหว่าง50ปีผ่านมาข้าพเจ้ารู้จักเรื่องคือกันเนาะเพราะว่าการนับว่าแก่สมควรว่าสังสมไปเท่าก็ได้สั้นเหมือนกันจังว่าเฮากับภูมิใจที่ว่าเกิดมาเป็นลาวอะไรกับลูกหลานของเฮาแต่ละคนที่ว่าไปอยู่มาอยู่เมืองนอกแม่นลาวพยพ แต่ว่าเขายังเป็นเสือสาดลาวคือเก่า
0: แม่น
1: ฉะนั้นอยู่ประเทศลาวเพิ่นก็ยังนับถือว่ามีเสือสาดของเฮาคือเก่าเพิ่นก็บ่ทิมดอกทิมกันบ่ได้เพราะว่าเฮามาจากไสเพราะว่าเฮาคนจีนเขาก็เป็นจีนโอเคคนลาวก็ลาวจีนก็เป็นลาวจีนเห็นบ่มันก็อยู่บนหัน
0: มีคลิปนึงเนาะข้าพเจ้าเบิ่งก็คือท่านเหียมพรหมจรรย์เพิ่นเว้าอยู่ในกองประชุมเลยในกองประชุมรัฐบาลลาวนั่นแหละเพิ่นก็เว้าว่าพี่น้องคนเสื้อสาดลาวนี่อยู่นอกประเทศนี่จะเปลี่ยนสัญชาติอันใดแต่เปลี่ยนเสื้อชาติบ่ได้เจ้าขอสัญชาติใดก็ได้เจ้าไปอยู่ประเทศนั้นแต่ว่าเจ้าต้องได้ใส่ว่าเสื้อชาติลาวอยู
1: ่
0: แม่นบ่อันนี้อันนี้เฮาก็เข้าใจแล้วก็ภูมิใจเฮาก็หลีกบ่ได้ก็แน่ได้เฮาก็เป็นคนลาวแท้ๆแม่นสิให้ว่าได้เนาะฉะนั้นเฮาจะค่อยว่าในอนาคตนี้สิอันนี้เฮาเว้าตอนนี้สิได้รุ่นเฮาสิได้รุ่นต่อไปมันสิเป็นยังไงเพิ่นๆนี่ AI จัดการให้เปิ้ด
1: แม่นล่ะเฮาบ่ฮู้เพราะว่าโลกของเฮานี่มันเปลี่ยนไวที่สุด
0: จ้ะ
1: เพราะว่ามีหมู่ผู้นึงเว้าเรื่องไปซื้อโฟนนี่ล่ะ
0: อ
1: ือฮึว่าโฟนใกล้ๆแล้วไปโฟน iPhone
0: ม
1: าซั่นเอาไปเพิ่นว่าโอ้ยบุญยิ่งเอ้ยข้อยอยากได้อันบักจังก็โทรโลราบ่แม่นหยังหั่นน่ะแต่ว่าบ่ให้มันอันเลื่อนหน้ามันเลื่อนไปได้บ่บีบๆๆอ๋อขอว่าเขาเฮ็ดฮักเฮ็ดทุกสิ่งทุกอย่างเขาเฮ็ดให้เฮาใช้นี่นะเพื่อความสะดวกสบายถ้าว่าเฮาสิบ่ใส่จังซั่นนั้นมันสิบ่มีเด้ป้าแน่ใจบ่ขอว่าเอ้าโทรศัพท์อยู่นี่มีบ่มีไผได้มีโทรศัพท์อยู่เฮือนนี่บักแกงเอาหั่นน่ะหมดแล้วเห็นบ่
0: แม่นแล้ว
1: มันหมดไปเด้เห็นบ่มันหมดไปเพราะว่าโลกเฮานี่มันเปลี่ยนไปไวโพดถ้าเฮาบ่นําเฮาก็นําเข้าบ่ทัน
0: แม่น
1: แปลว่าคันเฮานําหลายมันก็สิไวโพด
0: มันก็สิไวโพด
1: ก็สิไวโพดคันบ่นําก็มาถึงว่าเฮาขึ้นเรือบ่ทันเขา
0: แม่น
1: คันเฮาได้ตกเรือไปแล้วหั่นเขาสิบ่กลับขึ้นมาเอาเฮาได้เรือ
0: แม่นแล้ว
1: แม่นตัว
0: เออ
1: ข้าพเจ้าเคยเว้าได้ระวังนะสัวมันตกเรือเด้เจ้าของว่าเออใส่ก็สัวมันลื่นขึ้นมูซะเออจะได้ไปนั่งทั้งหน้าแล้วมันมาตําเฮาได้ฟ้องเจ้าของว่าอยู่ทั้งกลางเรือซะดีกว่าเออแม่นความบ่ยิงเว้านี่เนาะเอ้าคนเฮาอยู่ทั้งกลางเรือสิดีกว่า
0: จ
1: ้ะเออคันนําเรือบ่ทันแล้วเรือมันออกก่อนแล้วก็มีปัญหาแล้วบาดนี
0: ่
1: แต่หานานานี่แหละ
0: ครับคําเว้าที่ข้างคาเนาะตัวนึงที่ข้าพเจ้าอยากเว้าว่าก่อนหลังก่อนหั่นว่าสิคือจังเมืองลาวเฮานี่มันเฮาต้องได้อันน่ะเบิ่งเนาะเบิ่งรวมว่าเป็นหยังคนจังค่อยอยากออกไปต่างประเทศไปหาเงินหาคําเพราะว่านึงข้าเจ้าเข้าใจแล้วว่าอันน่ะค่าแรงอันสูงว่าคันว่าค่าแรงสูงก็แม่นเงินค่าครองชีพอาหารการกินมันมีเนาะอยู่แล้วเฮาก็มีค่าแรงสิให้ต่ําให้สูงก็เป็นเรื่องตามกฎเพราะว่าคันปรับปรุงเรื่องนี้เนาะอันนั้นอันนึงแต่อันสําคัญที่สุดนี่ละแม่นสิมีโรงจักรโรงงานนี้ยังหลายก็อย่าสิมีนักธุรกิจมาลงทุนที่มีอินจิเนียร์อีหยังมาก็อย่าแต่ผลสุดท้ายจะขึ้นกับสกิลของเวิร์คเคอร์คนงานน่ะจะต้องได้เรียนรู้ต้องมีสกิลต้องมีเอ็กซ์พีเรียนตัวนี้นี่มันสําคัญที่สุดที่ว่าจะเฮ็ดให้ก้าวไปทางหน้าให้สรุปแล้วว่าเอ้าเป็นหยังคนที่เขาอยากหนีออกไปบ้านอื่น1บ้านเฮาระบบนี้มันยังบ่ทันได้มาตรฐานมาตรฐานก็คือว่าเปรียบใส่ประเทศเพื่อนบ้านเนาะคันมีอยู่มีกินเงินพอใช้พอจ่ายข้าพเจ้าคือว่าบ่มีผู้ใดอยากไปเฮ็ดโลเลหรือไปเฮ็ดแนวบ่ดีเนาะตัวนี้ต้องได้แก้ไขแต่อันสําคัญที่สุดแม่นเรื่องสกิลนี่ล่ะฉะนั้นผู้นําใหญ่ๆเพิ่นก็เคยเว้าคือจังนั้นผู้นําสิงคโปร์ลีกวนยูบ่หรือว่าผู้นําจีนบ่เพิ่นก็เว้าว่าประเทศที่เจริญมันต้องขึ้นกับความรู้ความสามารถของภ พนักงานหรือว่าลูกหลานนั้น
1: ครับ
0: น้องดวงดาวหาก็เข้ามา
1: อันนี้เป็นการ
0: เขามีเวลาอีกอยู่5นาทีสิว่าจะไปเข้ารายการสถาน
1: ีไปโอ้
0: ยัง5นาทีย
1: ัง5นาที
0: นี่10:58
1: อ๋อยังหลายอยู่5นาที
0: จ้ะ5นาทีย
1: ังโดนยังโดนบ่เป็นหยัง
0: เอาเป็นยังได๋ไปเคลียร์เวียกล่ะ
2: เจ้าว่ามีโทรเข้ามาด่วนแปลภาษาเป็นนักแปลภาษามันก็เป็นจังซี่แหละบ่ได้อยู่ได้นอน
0: มันจัดรายการกัน
2: ยังมีมันจัดรายการเว้าน้ําเพิ่นว่ากําลังจัดรายการอยู่เพิ่นว่าขอจักหานาทีได้บ่ว่าซั่นมันด่วนก็เลยแล่นออกไปเนาะแล้วก็เว้าเรื่องอันตัวนี้นี่เกี่ยวกับเรื่องการแปลภาษาต่างๆนี่หลายคนก็เข้าใจว่าเว้าได้2ภาษาแล้วแปลได้ที่จริงมันบ่แม่นมันเกี่ยวของหลายเรื่องเพราะที่เฮาไปเจอเรื่องซึ่งว่าเฮ็ดให้ต้องใส่ทั้งร่างกายและจิตใจและความทั้งหัวใจและ99.9 พอดีเว้าต่อเนาะอยู่ถึงกลางทางในความสามารถที่จะแปลออกจากภาษา1ไปใส่ภาษา1แปลบ่แม่นแปลความเว้าแปลความหมายได้ท่านผู้ฟังเนาะเดี๋ยวนี้เวลาเฮาก็ประมาณ 10:54
0: นาที
2: อีก
0: อีก4นาที
2: อีก4นาทีเจ้าอีก4นาทีข่าวที่ว่าดุนๆเฮาจะสรุปโดยย่อๆแบบนี้อยู่ในทิศก่อนที่ผ่านมานี่1มาก็เปิดไปทีวีตัวใดก็เห็นแต่ข่าวเรื่องว่านักกีฬาเพิ่นดังๆส่วนเนาะซึ่งว่าพอดีได้ชนะกลุ่มอีกกลุ่มหนึ่งเอสเซนเดนต์บ่รู้แม่นหยังแล้วก็ฉลองกันก็ถือคือคมไปฉลองกันอยู่ในโรงแรมอีหยังหั่นแหละปัจจุบันนี้ก็ถือคดีแล้วเด้4-5คนเนาะแต่ก็เพิ่นก็ได้ปลดออกบ่ให้เล่นเทื่อหยังเป็นเรื่องเป็นราวกันเนาะส่วนหลายยะสุคิดว่าตัวเองเป็นคนดังเป็นคนเด่นแล้วก็เฮ็ดหยังก็เฮ็ดได้ตามใจตามข่าวย่อๆมันบ่ทันออกมาคักแน่หั่นว่าพวกนี้ฉลองกันแล้วไปจ้างเอาพวกที่เจ้าแสดงเพอร์ฟอร์เมอร
0: ์
2: การแสดงแบบแสดงผู้ใหญ่ว่าซั่นซะให้เขามาแสดงแต่อย่าลืมว่าจ้างมาแสดงก็คือแสดง
0: จ้ะ
2: เขาหน้าที่เขาแบบนั้นมันอาจจะเป็นการแสดงแบบโป้ใดอีหยังใดแหละคือกันกับว่าพวกที่ไปโหนเสาบ่อันนั้นอันนี้ก็แม่นการแสดงของเขา
0: จ้ะ
2: เขาเฮียนมาเพื่อจะแสดงให้เจ้าเบิ่งแต่บ่แม่นให้เจ้าไปทําให้เขา
0: น้องหมายก็พวกสตริปเปอร์ใช่มั้ย
2: บ่ฮู้เขามีแต่ว่าadult performer เขาจะบ่ว่าเป็นอีหยังเขาเจ้าก็มีชื่อเขาเด้อืมหั่นแหละแต่ว่าอันนี้มันก็ยังเรื่องมันยังอยู่ในศาลเขาจะปักปําว่าเพิ่นเขาเจ้าอยู่ที่รวดบ่ได้แต่ว่าเรื่องมันเป็นแบบนี้เนาะว่าฉลองกันมวลหลายได้ไสยสนะแล้วก็ไปจ้างพวกแสดงหั่นมาแสดงให้เบิ่งอยู่ในโรงแรมแต่ปรากฏว่าผลสุดท้ายไปทําให้เขาอาจจะทําให้เรื่องทางเพศเนาะแสดงคือแสดงได้บ่แม่นให้มาทําให้ทางเพศใดมันเป็นคนละอย่างเฮาต้องเข้าใจจุดนี้นะหลายคนบ่เข้าใจว่าคันเห็นเขาเจ้าแสดงเรื่องตรงนี้แหละตัวเองจะสามารถไปเฮ็ดแนวใดกับเขาก็ได
0: ้อัน
2: นี้เกิดเป็นเรื่องกันแล้วก็มีคนมาเพิ่มอีกเป็นคนที่3แล้วที่มาฟ้องนี่ตัวนี้เป็นข่าวเพราะว่าออสเตรเลียเฮานี่บ้ากีฬาเห็นนักกีฬาหั่นโอ้ย
1: หมายถึงว่า
2: เป็นพระเอก
1: นักกีฬาแม่นพระเอกซ้ำกับว่าคิง
2: โอ้ยซ้ำกันไปว่าเงินกันหลายได้พวกนี้น่ะแต่ละคนผู้ใดดังๆเนี่ยเงินหลายซื้อโตกันญาติกันแต่ละคลับแล้วก็มันบ่แม่นแต่เถื่อนนี่หลายเถื่อน
1: อันนี้แม่นเว้าเรื่องของพวกแม่ยัง
2: ส่วน
1: แม่นพวกเมลเบิร์นรักบี้
0: ตอนนี้ลักบี้ยูเนียนตอนน
1: ี้แม่นบ่น
0: ี่แหละ
1: บ่แม่นเพราะว่าพวกนี้มันเมลเบิร์น
0: เมลเบิร์นเนาะ
1: เจ้าเมลเบิร์น
0: ตอนนี้ยังก็เป็นนั่น
1: บ่คือลักบี้ลักบี้ตาม
0: ลักบี้ได้สังเกตเบิ่งในร่างคนก็มักอยากให้มีเรื่องมีชื่อมีอันนั่นได
1: ้มันบ่แม่น
0: ตัวอย่างคือจังคนแก้เครื่องละแลนลงเดินนี่ความหมายก็จะต่างกัน
1: ความหมายมันต่างกันเพราะว่าอันนั้นหั่นคอยexciting หลายไปเบิ่งแล้วบ่แม่นเล่าอันนี้นะก็สิมีแบบภาษาแบบคิดในใดๆนึงนะคนเต็มอยู่หั่นละคอยอยากคอยก็อยากดังคือกัน
2: โลกจิตแหละ
1: โลกจิตแนวใดในนึงนะคอยก็ได้แล่นออกไปแก้เครื่องออกอยากให้คนเบิ่งคอยคือกันบ่แม่นว่าตอนนี้บ่คนเฮามันหลายอัน
2: แต่ว่าตัว
1: พวกกีฬานี่นะ
2: ก็สิบ่แม่นดอกตอนนี้นี่คิดว่าตัวเองรอตัวเองดังตัวเองเด่นเฮ็ดได้ก็เฮ็ด
1: แต่ว่าพวกกีฬานี่คือน้องดวงดาวว่าคอยดังแล้วโอ้คอยดังเงินคอยก็มีไปยังคอยมีแต่ละคนมีเงินตั้งเท่าไหร่ล่ะและอายุถ้าก็ทราบปลายปี
0: แม่นล่ะ
1: คนชนตัวเองบ่ได้ นี่ล่ะเข้าว่าให้บ่บ่คือคนที่ว่าคนแก่โดยว่านี
0: ่พอดีฮอดโมงแล้วได้อนุญาตเข้ารายการทั้งสถานีแล้วเอามาฟังเพลงม่วนๆแล้วจึงค่อยมาล้มกันต่อเนาะจ้ะ This is it. The real deal. This is SWAN 99.9. Paul and his team at Academy Funeral Services were such a big help when Catherine passed away. They were extremely respectful, trustworthy and compassionate. And they helped us plan a ceremony that not only reflected the unique spirit of Catherine, but didn't break the bank when it came to our budget. You should call them on 96887977 or find them online at academyfuneralservices.com.au. Because every life deserves a beautiful farewell. Station sponsor. Dogs are awesome. Think about it. When you give them a little love, they'll give you their heart. They don't care about how much money you make, how good you look, or even how bright you are. They love you for you. That's why we need to train more assistance dogs. They take care of people in need by helping out with everyday tasks, from opening doors to emptying the washing machine. To help us share the love. Find out how you can get involved by visiting assistancedogs.org.au.
3: Did you know that the average school child will eat more than 2,500 lunches during their 13 years at school? We know that 1 in 3 cases of cancer can be prevented by adopting a healthy lifestyle, which includes eating well. But 93% of children don't eat enough vegetables, and adults aren't eating enough either. At Cancer Council New South Wales, we're passionate about helping families eat healthily. So we've packed everything you need to know about nutritious, easy, kid-friendly lunches into our new website, healthylunchbox.com.au.
4: Did you know most women diagnosed with breast cancer have no family history? The good news is, if caught early, most breast cancers can be treated successfully. For women aged 50 to 74, a regular mammogram is the best way to find breast cancer early. Book your free mammogram today by visiting Breast Screen New South Wales online. A mammogram only takes 20 minutes. It's free and it could just save your life. A New South Wales government initiative. 99.9

0: 99.9
1: เจ้าเสียงเพลงอันมันม่วนสาวแหล่บ้านหน้าอันนี้แหละครับว่ามันยังก็อันน่ะเสียงเพลงเนาะถ้าหลายๆท่านอาจจะรู้จักประวัติเพลงตัวนี้เนาะก็สิเป็นเพลงลาวเด้แล้วก็เพลงข้างบ้านเฮือนเคียงเฮาเด้และผู้ที่ว่าเป็นออริจินอลร้องนี่เพิ่นได้เสียชีวิตไปแล้วแต่ว่าก็ยังว่ายังโชคดีที่ว่าเพิ่นขายเลขสิทธิ์ไปให้ทางข้างบ้านเฮาบ้านเฮาเพิ่นก็มาเฮ็ดขึ้นอีกใหม่แต่ว่าเพลงนี้ครับจะว่าเพอร์เฟคเพราะว่าเพอร์เฟคอย่างม่วนแล้วก็เอามาใส่ได้สําหรับว่าแบบอยู่ในนะบุญวัดบ่หรือว่าอยู่ในบุญที่ว่ากําลังนะเขาได้ที่ได้ทุกสิ่งทุกอย่างก็สนุกไปอันนี้ก็เห็นบ่เฮาสิปฏิเสธบ่ได้ปฏิเสธว่าโอ้อันนั้นมันเพลงของผู้นั้นอันนี้มันเพลงของผู้นี้แต่ว่าระหว่าง2สันสาดเฮานี่นะมันหลีกเลี่ยงกันยากที่สุดเจ้าเพราะว่าพระเป็นนี่บ่การอยู่กินอันเดียวกันเลยคือกันปึ๊บเปี้ยสนั่นก็มีแต่เขตแดนซื้ออันนี้เขตแดนนี่แม่นมนุษย์ท่านนี่สร้างขึ้นมาว่าโอ้ตัวนี้มันเขตตัวนี้ของข่อยเด้อเขตมันเป็นเรื่องของเจ้านอแต่ว่าเรื่องประเพณีบ่หรือว่าการดำรงชีวิตหรือว่าการเป็นอยู่ควบมวลซื่นก็ยังคือเก่าหลีกเลี่ยงกันบ่ได้นี่สาวแลบ้านนาเจ้า
2: เจ้าสาวแลบ้านนานี่อันก็เป็นน่าเสียดายที่ผู้ประพันธ์หั่นแต่งไว้แล้วแต่ว่าได้มาเสียชีวิตก่อนล่ะบ่เห็นความสำเร็จในเพลงที่เพิ่นแต่งไว้หั่นนะแล้วมันก็มีหลายเวอร์ชันอยู่ลาวเฮาก็ฮ้องคือกันและเอาไปทางข้างบ้านเพิ่นก็เปลี่ยนเป็นทั้งผู้ชายทั้งผู้หญิงมีหลายเวอร์ชันเด้ก็คือตั้งอ้ายใหญ่บ่ยิงเว้าเป็นเพลงม่วนอ่อนสอนเป็นเพลงพื้นๆเนาะเป็นสาวแลชื่อว่าสาวแลคนก็สิแลหั่นแหละแต่ว่าเลาะขวัญงามบัดนี้หั่นนะแล้วก็มาเฮ็ดเป็นเพลงเป็นหยังดนตรีก็พอดีพอเหมาะฟ้อนนี่ม่วนเด้หั่นน่ะบ่ว่าจะเป็นงานวัดนี่แหละสิสุดคักเพราะว่ามันเดินกว้างเด่นแต่ว่างานแต่งดองอีหยังก็ได้คือกันหลังจากที่เปิดเพลงสมรสสมหากบ่อีหยังก็แล้วแต่ประมาณนั้นแล้วก็มีจังหวะแบบนี้หั่นก็ดีตามที่ดวงดาวสังเกตนี่อยู่ต่างประเทศเฮาคนลาวเฮาเวลาไปงานใหญ่ๆงานดองบ่หรือว่างานเฮ็ดของสมุสรของสมาคมอีหยังต่างๆหั่นจังหวะเพิ่นก็จะค่อนข้างจะว่ามีสแตนดาร์ดแล้วเดี๋ยวนี้เนาะลำวงยังดีถึงว่าลำวงจะต้องมาก่อนเสมออาจจะ 2-3 หอบเป็นอย่างน้อยเพื่อว่า
1: 3หอบ
2: น้อยๆแขกสำคัญขั้นไปงานดองกับพ่อแม่เจ้าสาวและเจ้าสาวเจ้าบ่าวก็ได้ขึ้นฟ้อนจังซี่หลังจากนั้นล่ะก็เอาเลยลุยบัดนี
1: ้
2: มีจังหวะ3ซ่าบ่และจังหวะของลาวเฮานี่ก็ถ้าว่ามีผู้ใดล้ำเป็นอยู่นั่นเพิ่นก็สิได้เสริญขึ้นล้ำสารวันล้ำตังหวายแล้วก็จังหวะที่ขาดบ่ได้กับปัสลบจนกลายเป็นห้อยเครื่องหมายของลาวเด้ปัสลบน่ะจังหวะปัสลบแล้วก็ต่อด้วยลิมโบร็อกเนาะลิมโบร็อกแล้วก็บ่เทื่อมีผู้ห้องเพลงได้สาวหันใกล้บ่อันนั้นนี่ก็มีเพลงทวิสต์หลังๆมาก็มีตื่มสาวนาโนนสาวเสียงขวางซึ่งว่าก็โอเคเป็นว่าเป็นการฟ้อนแบบไลน์แดนซิ่งนะเป็นแถวหั่นนะซึ่งให้ศาสตร์อื่นก็เบิ่งก็ว่าโอ้ลาวเฮาก็มีของแนวนี้แล้วก็ผู้ที่เคยเต้นได้ทุกจังหวะคือข้าพเจ้าเองนี่เดี๋ยวนี้เกิดอยากได้เลือกจังหวะแน่เพราะว่าเต้นแล้วบัดมานั่งเจ็บหัวเข่าได้บัดนี้มันหมุนไปหมุนมาหลายสาวเสียงขวางมันหมุนตั้ง3รอบเนาะว่าหมุนตั้ง3เทื่อกลัวสิหมุนอีกครึ่งรอบก็เลยกลายเป็นว่าตอนเต้นหันบ่ฮู้มือบัดมือเฮือนเอาแหละไปนวดเอาอันน่ะไปนวดเอาหัวเข่ากัน
1: เพราะว่าสังขารมันบ่ให้บ่หรือว่าได้ๆ
2: หัวเข่าหัวเข่า
1: อ้าวหัวเข่ามันก็ขึ้นกับสังขารตัวแต่ก่อนคือว่าเต้น3รอบก็ยังว่า
2: ทั้งแล้วแต่ก่อนสังขารนี่ก็บางเทื่อคันแม่นเฮาอันเรื่องหัวเข่ามันเป็นน้ําอายุส่วนใหญ่แต่ว่าบางเทื่อก็เป็นแต่ยังน้อยบางเทื่อเป็นแต่ยังน้อยก็มีบ่จําเป็นจะต้องว่าบางเทื่อเกิดอุบัติเหตุอันนั้นนี่มันเฮ็ดให้ไปกระทบกระเทือนบางคนก็แอวบ่แม่นแต่เข่าเนาะมีทุกสิ่งทุกอย่าง
1: ความมวนซื่นหั่นน่ะเฮาเลยลืมเป็นมันไปเลย
2: แม่นล่ะ
1: ลืมไปเลยว่าเฮาเคยเจ็บเคยนั่นเคยนี่นะฉะนั้นบัดมันมาแล้ว ตื่นขึ้นมาเพิ่นจังฮู้จักว่าโอ้เป็นหยังมันคือว่าเครื่องขึ้นเนาะว่าซั่นเอออ่ะก็บ่เป็นหยังเนาะอันนี้มันควรมนต์ซื่อนี่พาให้เฮามีเป็นยาอันนึงที่ว่าเฮ็ดให้เฮาเฮ็ดให้เฮาเรียกว่ากระตุ้นขึ้นมาอีกว่าเฮายังแข็งแรงว่าซั่นเน
2: า
1: ะไป
2: เพราะว่าการที่เฮามีสูงอายุขึ้นมานี่เพิ่นสิว่าอายุเป็นเพียงตัวเลขหั่นก็ถือเครื่องนึง
1: ถือนะ
2: เพราะว่ามันก็มันไปกระทบทางกายแท้ได
1: ้
2: อายุเฮาใหญ่ขึ้นมามันก็มีนั่นมีนี่ขึ้นมาซึ่งที่เคยบ่เคยเจ็บเคยเป็นก็เป็นแต่ว่าจังได๋ก็ตามจะให้ความสูงอายุของเฮาหั่นว่าเป็นผู้ดําเนินชีวิตของเฮาหั่นก็เฮาก็ต้องแก้ไขตัวเฮาเองว่าเฮามีความรู้สึกจังได๋เนาะอยากเฮ็ดจังได๋กับชีวิตของเฮาเองนี้แล้วก็เฮ็ดจังได๋สิทันกับโลกโดยเฉพาะคนผู้สูงอายุส่วนหลายก็ย่านถูกสแกมเนาะสิตอบโทรศัพท์ก็ย่านว่าเขาสแกมมาบ่อันนั้นอันนี้หั่นนะเพราะว่ากระทึกมาหลายคนแล้วเด้บางเทื่อบางคนเห็นมีเงินถอนตั้งแต่หนุ่มฮอดเฒ่าคือออกข่าวมีเงินแสนเดียวแสนปลายถอนไว้สิกินยามเฒ่ากระทึกเขามันย่อเอาไปเบิดซ้ําเนาะอันดังนี้หั่นก็จะขอแจ้งข่าวล่วงหน้าหน่อยนึงว่าตอนนี้พวกสมาคมลาออสสาวหนุ่มลาออสเพิ่นน่ะซึ่งเดี๋ยวนี้เพิ่นก็ขยายการบริการไปหาบ่ใส่ผู้เฒ่าได้น้อยนึงคือว่ากําลังวางแผนที่จะเฮ็ด information session หรือว่ารายการเว้าเรื่องโดยเฉพาะตัวสําคัญนี่นะแม่นเรื่องสแกมเมอร์นี่นะแล้วก็เรื่องการใช้ออนไลน์การซื้อเครื่องทางออนไลน์สิ่งที่ว่าผู้เฒ่าเฮาบ่กล้าหรือว่ามีความเป็นห่วงกังวลบ่ว่าแต่เฒ่าหรือบ่เฒ่าและดวงดาวเองนี่ซื้อเครื่องทางออนไลน์นี่เจอ3ครั้งเลยเจอ3ครั้งเขาจัดการเนาะ3ครั้งซึ่งเฮ็ดให้โอ้ก็บ่อยากกล้าปานใดเด้เว้ยเดี๋ยวนี้แต่ว่าคนหนุ่มหั่นคือว่าเขาบ่ย่านไว้บีบเอาเครื่องมาหั่นน่ะแล้วก็เอาไปเปลี่ยนอีกได้ส่งไปเปลี่ยนเสยคันบ่มักหั่นน่ะบางเทื่อจนว่าทางบริษัทว่าบ่ต้องส่งบ่ดอกสิส่งทําไมไปให้ตัวเก่าก็เก็บไว้เลยเนาะอันนี้คิดว่าผู้เฒ่าเฮามีความต้องการเรื่องอินฟอร์เมชันทางด้านนี้และทางสมาคมลาออสก็กําลังจะจัดการให้อยู่มีข่าวๆใดๆสิให้น้องวิกกี้โทรเข้ามาแจ้งข่าวเนาะโดยเป็นข่าวที่1และโตข่าวที่2แม่นทานดนัยเพิ่นกําลังจะออกลอนช์โปรเจกต์เรื่องเกี่ยวกับประกอบส่วนช่วยเหลือไปทางโครงการอยู่เมืองลาวแต่บ่แม่นโครงการของรัฐบาลเป็นโครงการส่วนตัวเกี่ยวกับเฮ็ดเรื่องหอพญานาคอยู่วัดอีหยังก็วัดที่อยู่ทั้งข้างกับหอดาวเทียมอยู่เมืองลาวค่ะเพราะเดี๋ยวนี้คือชื่อวัดนั่นบ่ออกและผู้ใดอยากมีการประกอบส่วนว่าได้มีส่วนสร้างหอพญานาคนี้ก็จะได้มีการแปลว่าคอร์โอร์เนชั่นร่วมกันเพื่อไปประกอบกิจและคนลาวอยู่ทั่วโลกก็ได้ส่งเข้าไปหอพญานาคนี่จะได้สร้างอยู่แคมป์แม่น้ําของเลยอยู่ในวัดหันแคมป์แม่น้ําของแล้วจะแนมเห็นมาสูงสง่าสาวกว่าเม็ดจากทางฝั่งเพื่อนบ้านเฮาเนาะและคิดว่าเมื่อเพิ่นวางโครงการเรียบร้อยแล้วว่าจะออกโปรเจกต์มาแนวใดท่านใดเพิ่นก็จะติดต่อมาหาสถานีวิทยุเฮาเพิ่นจะมาแจ้งรายละเอียดว่าพวกเฮาจะประกอบส่วนใดแนวใดแล้วก็มีบางคนส่งปัจจัยเข้ามาแล้วว่าขอประกอบส่วนเด้อยากเห็นว่าบัดหอพญานาคนี่แล้วน่ะก็ได้คิดว่าโอ้พวกเฮาอยู่ออสเตรเลียก็ได้ประกอบส่วนอันนี้บ่แม่นโครงการรัฐบาลแม่นโครงการส่วนตัวของคนส่วนตัวเนาะและอยู่นั่นเพิ่นจะมีมิวเซียมน้อยๆหอพิพิธภัณฑ์น้อยๆย่างเข้าไปได้ อยู่ในฐานพญานาคหั่นเข้าไปเบิ่งแล้วก็จะมีรูปพญานาคแต่ละองค์ให้ประวัติว่าแต่ละองค์หั่นมีประวัติหยังแดองค์ใดที่เป็นพญานาคของลาวและเพิ่นมีหน้าที่หยังแดปกป้องประเทศชาติเฮาแบบใดแน่เนาะอันนี้ก็แม่นเรื่องโครงการ charity หรือว่าเกี่ยวกับการรักษาวัฒนธรรมเฮามาฟังเพลงมวนๆจักเพลงนึงแล้วค่ะพระเจ้าจะสรุปข่าวทั่วโลกที่ว่ากําลังเป็นเรื่องเป็นราวโด่งดังกันแล้วก็ข่าวภายในประเทศของเฮาเองเจ้า

0: 99.9
1: ฮักเพื่อซ้ำเพราะว่าอันนี้ก็แม่นจากผู้แพงวรราชเนาะ เสียงเพลงมันม่วนจากที่ว่าเพิ่นก็ได้เบิ่งใน Facebook ของเฮาเนาะสนั่นหวังว่าเพิ่นคือสิได้อันนี้พอทุกเทื่อเพื่อขอฟังมาสันขาพระเจ้าก็เลยจัดเพลงที่ว่าเพิ่นร้องเองเลยซะให้มันอันนี้เพื่อให้มันว่าถืออกถือใจเพิ่นเนาะหรือว่าคันบ่ถือแล้วเพิ่นก็สิโทรมาใหม่เจ้าแม่นเนาะนะเสียงเพลงหักเพื่อซ้ำนี่ก็เป็นเพลงที่ว่าคลาสสิกเพลงที่ว่ารุ่นเก่าๆและหลายท่านก็ยังติดใจว่าโอ้เพลงนี้มันเพลงที่ว่าเก่าที่สุดและก็ยังคักที่สุดนะจ้ะจ้ะขอบขอบใจท่านผู้เพลงหลายๆเนาะที่ว่าเขาเบิ่งใน Facebook ออนไลน์หรืออะไรก็แม่นหลายคนที่ว่าเขามาลุงคันแก้วบ่เขาว่าเบิ่งเนาะลุงแสงลุงคันแก้วแสงทองจ้ะขอบขอบใจอะไรลุงจ้ะเรื่องอะไร
2: เจ้าเนาะเว้าเรื่องท่านผู้แพงไอ้ผู้แพงเฮานี่ก็เป็นนักฮ้องมักในเรื่องฮ้องเพลงแล้วก็มีงานมีการมื้อใดเพิ่นก็ไปฮ้องให้ดังที่ผ่านมา2ทิศก่อนก็แม่นงานแต่งดองแล้วก็ขอแสดง congratulations สําหรับทานเวียงสมัยกับอันยานางพิมพ์เนาะซึ่งว่าได้ลูกไพ่เนาะ import อย่างดีมาแต่ญี่ปุ่นเพิ่นได้แล้วก็พวกนักร้องนักหยังก็บ่แม่นไผก็แม่นสมุทรสอนแสเตียละไตเฮาเองมีทานปูแพงแดมีข้าพเจ้าเองแดมีทานวีระเดชแดแล้วก็ MC ก็แม่นบ่แม่นอื่นไกลอีกก็แม่นอ้ายใหญ่เข้ามาม่วนซื่นกันเป็นกันเองแบบเป็นกันเองเฮ็ดดองน้อยๆเพราะว่าอันที่จริงลูกชายกับลูกไผหั่นอันลูกชายเพชรเวียกอยู่ญี่ปุ่นเนาะสิพาแฟนหั่นมายามฮอลิเดย์แต่ว่าลูกไผหั่นสะพัดอยากนุ่งเครื่องลาวว่าซั่นเห็นใส่เครื่องลาวงามๆเพราะว่าเจ้าหญิงอันของอันญี่ปุ่นก็ไปยามลาวก็ใส่สุดลาวได้งามงามเป็นตะแพงก็เลยแม่ญาเพิ่นก็เลยจัดแจงแต่งให้ก็เฮ็ดดองน้อยๆสมมาพาควรและพวกเฮาก็ฮ้องเพลงกันจนว่าโอ้ยอันผู้เสียงจนสิบ่มีก็มีเนาะแล้วก็นักมือคีย์บอร์ดเฮาก็บ่เป็นอื่นไกลท่านบุญทองแหละกับยานางมาลอนเป็นมาดามเพิ่นร้องเพลงให้เมื่อนั้นเอ้าก็ขอขอบใจหลายๆต่างหน้าเพิ่นเว้าเรื่องข่าวทั่วไปในโลกเฮาปัจจุบันนี้นอกจากจะเว้าเรื่องนักกีฬาชื่อเสียงโด่งดังของอันออสเตรเลียซึ่งเฮาเทิดทูนว่าซั่นซะพวกคนออสเตรเลียเฮานี่มักกีฬานี่มักเข้าอันนั้นฮอดในสายเลือดพุ่นได้ถ้าว่าแรงวันศุกร์บ่แรงวันหยังที่ว่าเพิ่นมีแข่งกับโยก็นั่งกันอยู่หน้าจอโทรทัศน์นั่นแหละเบิ่งเขาเจ้าแข่งกันรักปีบ่อีหยังก็เพิ่นเอิ้นมันมีหลายๆอย่าง
1: เจ้าหลายอย่างแม่
2: หลายอย่างเด้จะต้องมันมีหลายอย่างดวงดาวมันบ่มีความรู้เรื่องนี้แต่ว่าเห็นว่าบางอันหั่นก็อู้แลนบางอันหั่นก็เตะเข้าบางอันหั่นก็จักแม่นหยังบักบานน้อยเดียวโหมาอันผู้นึงได้แล้วก็ผู้อื่นมันล้มทับกันกระทึกเป็นเท่าใดซั่นหั่นน่ะจักแม่นหยังก็แม่นหยังบ่เข้าใจแต่ว่าผู้ใดที่เก่งๆหั่นก็มีชื่อมีเสียงงามรูปร่างสูงใหญ่มีกล้ามแล้วก็คนก็นิยมสมสอบเนาะค่าโตหันบ่แม่นถูกได้บางคนเป็นหลาย10ล้านได้พวกเฮาหามดชาติกันยังบ่ได้แต่ว่าก็ยังมีข่าวตลอดนั่นเราไปทําให้ผู้นั้นผู้นี้โดยเฉพาะมีหญิงหั่นน่ะทําให้ผู้ชายก็มีบางเทื่อไปตีไปต่อยเขาก็มีตัวเองตัวใหญ่หั่นน่ะแต่ว่านักกีฬามันจะเฮ็ดให้ปลาตัวเดียวเนาะหมดคล่องผู้ที่ว่ามีกิริยามารยาทดีตั้งอกตั้งใจลิ้นกีฬามีครอบมีครัวอย่างดีก็มีหลายเนาะสําหรับทั่วโลกเฮานี่รู้สึกว่าทานทรัมป์ตอนนี้มาอีกแบบนึงล่ะมาวุ่นเรื่องทาริฟขึ้นอีกได้บัดนี้มาวุ่นเรื่องทาริฟขึ้นแล้วก็เรื่องเงินบอนนี่ยากสิได้บ่ผู้อันแล้วก็นี่ที่อเมริกาติดอยู่หลายๆขึ้นแต่ละวินาทีนี่สิได้คืนบ่ก็ยังบ่ฮู้จนว่าความสัมพันธ์ระหว่าง US กับแคนาดาซึ่งเป็นบ้านพี่เมืองน้องใกล้กันแฮงเนาะติดแดนกันหั่นน่ะเกิดเรื่องขึ้นอีกเทรดวอร์บัดนี้แข่งขันกันเพราะว่าท่านทรัมป์ว่าสิขึ้นภาษีอีกและทางกันนายกรัฐมนตรีของแคนาดาก็ว่าเอาขึ้นก็ขึ้นเจ้าขึ้นดอนนึงก็ขึ้นดอนนึงขึ้นเดี๋ยวนี้กําลังเป็นเรื่องกันอยู่แล้วบัดนี้น่ะทาง NATO หั่นก็จักสิว่าจังได๋เนาะเพิ่นก็เอิ้น NATO ว่าให้มาลบซวย มาหลบซวยกับอิหร่านนี่นะให้เอาเฮือมาทางนั้นก็เอามากระจัดกระจัดหน่อยนึงมาปล้อหน้าเพราะให้เห็นแล้วก็เมื่อคืนกับผู้ภัยอยากเฮ็ดเพิ่นว่ามันก็เข้าประเภทว่าเพิ่นหามหมู่อย่าเอาคานไปซอดเนาะภัยก็บ่อยากวุ่นปานใดแลว่าเรื่องสงครามเพราะว่าในประเทศของตัวเองก็มีแต่ปัญหาจึงเฮ็ดให้ท่านทรัมป์ก็ใจหายอยู่แต่ว่าจังได๋ก็ดีมันก็มีซึกอยู่หลายขั้วเนาะระหว่างรัสเซียกับอูเครนหั่นก็บ่แล้วจักเทื่อซึ่งท่านปูตินก็ว่าโอ้ยเข้าไปทิศเดียวก็เรียบร้อยเดี๋ยวนี้มันจักปีแล้วมันก็บ่แล้วแล้วก็อเมริกาซึ่งเข้าไปถล่มทลายอิหร่านหั่นก็ว่าบ่เท่าใดมืดดอกก็สิให้มันเรียบร้อยก็บ่เรียบร้อยคือเก่าถล่มเท่าใดก็บ่ได้แล้วก็ยังซองแคบฮอร์มุสก็ยังบ่ได้เปิดแต่ว่าเฮาจะฟังข่าวว่าซองแคบฮอร์มุสบ่เปิดนี่นะเฮาก็ต้องฟังหลายฝากคือกันเด้สําหรับท่านที่บ่ค่อยลึ่งปานใดกับซองแคบฮอร์มุสแปลว่ามันเป็นอ่าวเข้าไปประเทศที่ขายทะเลพวกประเทศอยู่ในอ่าวเพิ่นเอิ้นว่าพวกอันน่ะพวกกลุ่มไทยเอิ้นว่ากลุ่มกอล์ฟนะกอล์ฟนะพวกอ่าวประเทศอ่าวนะ เป็นซาอุบ่เป็นอันอีหยังบ่อันกาตาร์บ่หยังอยู่แถวมื้อนี้หั่นมันใช้ซองแคบฮอร์มุสนี่คนน้ำมันออกมาขายมันเป็นซองแคบอีหลีได้แคบแบบว่าจะว่าเหือลำเดียวสองลำเท่านั้นผ่านได้และสองประเทศที่อยู่ขอบนี่ก็แม่นอิหร่านกับโอมาเนาะสองประเทศนี้แล้วบัดนี้อิหร่านปิดถ้าว่าไผมาหันยิงเพราะว่าเพื่อสิไปกดดันให้อเมริกาหยุดทำสงครามบ่แล้วก็ส่งเงินคืนที่ยึดของเขาเจ้าหันแสนล้านบ่อีหยังเพิ่นได้เว้าหั่นนะเพราะว่าแต่ก่อนสหรัฐอเมริกาสามารถยึดเงินคือเดี๋ยวนี้ก็ยังยึดได้อยู่โดยใช้วิธีการว่าเขาเจ้าขายน้ำมันขายหยังกันหันใช้เปโตรดอลลาร์เด้ใช้เงิน US ดอลลาร์แล้วก็โดยผ่านระบบ SWIFTSWIFT นะซึ่งมีแต่ระบบเดียวซึ่งว่ามีการโอนเงินโอนหยังกันได้ล่ะอเมริกาอยากยึดของไผก็ยึดได้ประมาณนั้นปรากฏว่ายึดไว้อยู่ปะไว้อยู่นํากาตาร์บ่หรือมีหยังประมาณนี้แหละเฮาก็บ่ฮู้ลึกรายละเอียดจึงว่าเกิดมีองค์กรการเงินที่ขึ้นมาแข่ง Swift ก็คือ BRICS นั่นเนาะซึ่งนําโดยมีรัสเซียมีจีนมีอินเดียมีอย่างประมาณนั้นก็หมายความว่าอยากออกจากแอกตัวนี้หั่นแหละเป็นเรื่องกันอยู่บ่แล้วบ่ทั่วเฮาก็เป็นประเทศที่คือออสเตรเลียหั่นก็ส่วนหลายก็ซื้อน้ำมันหั่นแหละใช้เนาะลาวหั่นก็ 100% และซื้อน้ำมันใช้ก็จังว่าแล้วเป็นเรื่องกันมาฮอดซุมื้อนี้แล้วก็ซึกของอิหร่านหั่นก็ยังบ่ทันยุดเฮ็ดจังได๋ก็บ่อิหร่านก็บ่ยอมตายก็ขอสู้คืนเพราะว่ามันก็มุ่ยวอนไปเลยเด้อิหร่านเขาเจ้าก็จักสิไปใส่ประเทศเขาก็อยู่หั่นเนาะมุ่ยวอนไปอเมริกาก็อาวุธยุทโธปกรณ์ก็ปรากฏว่าเอาไปถล่มทลายเขาจนสิหมดละอาวุธหั่นนะสิหมดผลิตมันก็บ่ทันได้ผลิตอาวุธมันต้องได้ใช้เงินก็เลยเป็นเรื่องปวดหัวให้แล้วผู้หมอดูหมอเดานักวิเคราะห์มีหยังต่างๆก็ว่าสิเกิดสงครามโลกครั้งที่3บางคนก็ว่าเกิดเลยเด้นี่ก็คือโคมแล้ววันนี้มันเกิดเดี๋ยวนี้ฮันบ่แม่นแต่ว่าเรื่องเอาระเบิดไปถล่มทลายกันขีปนาวุธอีหยังหั่นเนาะแล้วมันเรื่องเกี่ยวกับการฆ่าหั่นอีกกักน้ํามันกันอีหยังก็ถึกคือโคมหั่นแล้วหลายคนก็ว่าเอ้าสนับประเทศแถวอ่าวหั่นเป็นหยังคือบ่ฮ่วมตัวกันขึ้นแล้วประกาศตัวเองเป็นมหาอํานาจอีกด้านนึงเพราะว่าเมื่ออเมริกาไปถล่มอิหร่านสิถล่มอเมริกาขึ้นบ่ได้มันอยู่ไกลกับถล่มประเทศที่ว่าเป็นลูกน้องอเมริกาว่าซั่นซะบ่บ่อนมันหมดมีฐานทัพอเมริกาอยู่หั่นถล่มจนหมดมุ่นมินหมดละประเทศนั่นก็หมดสัวว่าสิฟื้นคืนอีกจักสิได้อีกบ่10ปีจักสิได้บ่แต่ก่อนเป็นบ่อนประเทศงดงามเด้คนไปเที่ยวไปหยังบักหลายๆเป็นทะเลทรายแต่ว่าเขาเจ้าก็ยกต้นไม้มาเอาซื้อน้ําเข้ามามาดื่มมากินอีหยังอยู่หั่นเป็นประเทศที่เจริญอยู่ในวังในหยังของพวกที่เป็นเจ้าชีวิตหยังโต๊ะตั้งมันหยังเป็นคำเบิดนะคันสิเว้าร่วมรวยถึงขนาดนั้นเดี๋ยวนี้ก็บ่ประเทศใดที่มีฐานทัพอเมริกาก็มุ่นอบยอบเขตที่อยู่นั่นหั่นก็เฮ็ดให้เกิดความวุ่นวายและอย่าลืมว่ายังมีอิสราเอลหั่นเขาว่าเป็นผู้สักใหญ่อยู่เบื้องหลังสามารถบงการให้ท่านทรัมป์เฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่ได้ล่ะเฮามาฟังข่าวเมื่อบ่ดนนี่จึงมาฮู้อีกว่าท่านนาตันยาฮูกับคุชเนอร์บ่ลูกเขยของท่านทรัมป์เป็นหมู่หักแพงกันอีก แล้วเขาเจ้าก็เฮ็ดการค้าแม่นหยังหลายๆ หลายๆพันล้านเนาะโอ้ยมัน
1: จับทรัพย์สินเนาะ
2: ผลประโยชน์ทั้งหมดเนาะ
1: ผลประโยชน
2: ์เออละคนตายแล้วเดี๋ยวนี้บ่เว้าได้บ่มีไผประกาศว่าไผตายเท่าใดอือตายไปตายไปผู้ใดตายตายไปผู้ใดยังก็หากินไปน้ําหั่นแหละเออจึงว่าข้าพเจ้าจะเว้าแต่เพียงเท่านี้ว่าปัจจุบันนี้ยังหาทางออกบ่ได้อเมริกาก็อยากหยุดสงครามเพราะว่าหยังเพราะว่าจะฮอดยามเลือกตั้งใกล้เข้ามาแล้วเต็มทีแล้วเลือกตั้งครึ่งสมัยและที่อเมริกาไปเฮ็ดสงครามแล้วบ่ได้ชนะสงครามเฮ็ดให้คนที่ว่าจะมาลงเสียงลงคะแนนเสียงอธานทรัมป์ก็บ่อยากพอใจแต่ความจริงหั่นสหรัฐเฮ็ดสงครามระยะยาวนานจนหลายก็บ่ได้ชนะสงครามเด้
1: จ้ะ
2: ไปเฮ็ดอยู่อินโดจีนผลสุดท้ายก็ถอนออกไปซื่อๆไปเฮ็ดอยู่อัฟกานิสถานผลสุดท้ายก็ละอันถอนออกไปซื่อๆในนี้อิหร่านจักสิเฮ็ดจังได๋ก็ยังแก้ไขกันบ่ได้แต่ว่าพวกที่มักมีผลกระทบหั่นติพวกอื่นที่ต้องใช้น้ํามันต้องนั่นต้องนี่กันแจบกันไปเป็นแถวๆเนาะอาหารการกินแพงขึ้นคืออยู่เมืองลาวหั่นน่ะเงินที่เคยพอกลุ่มพอกินอันเดี๋ยวนี้ก็ซักหน้าบ่ถึงหลังย้อนว่าน้ํามันมันแพงขึ้นเฮาก็อาศัยเพิ่นแม่หยังหั่นน่ะประมาณนี้นะอ่ะหยุดเว้าตัวนี้ก่อนซักก็เลยมาเว้าอีกว่ามีอีก 2-3 ประเทศที่ว่าเดี๋ยวนี้กําลังสร้างความสัมพันธ์กันว่าเอ้าจะเข้ามาคุมอยู่แถวอันน่ะตะเวนออกกลางนี่เด้ก็มีเทอร์กิชเนาะเทอร์กีนี่ใหม่ๆนี่ก็เทอร์กีนี่อยากเป็นอ้ายใหญ่เด้
1: เจ้าเพราะว่าเพิ่นอยากเป็นกลาง
2: แต่ก่อนเทอร์กีอยากเป็นกลางแต่ว่าก็มีอำนาจหลายเพราะว่าเทอร์กีนี่เข้า NATO อีกเข้า NATO
1: ประชุมระหว่างอเมริกากับอิรักนี่ก็ต้องประชุมอยู
2: ่แม่นแล้วกองทหารของเขาเจ้าก็มีความสามารถมีความแข็งแรงวันนี้เทอร์กีก็จะเป็นอ้ายใหญ่อยู่เขตนั้นเนาะแล้วก็จะมาเว้ากับปากีสถานนั่นแหละแล้วก็ความหมายก็จะยิกคิ้วใส่อิหร่านว่าอันคนนึงมาเข้าน้ํากูซะอันนั้นอันนี้แล้วก็เลยแต่ว่าอเมริกาก็บ่ยอมเนาะข้าพเจ้าก็เลยโอ้สมองมันก็น้อยๆนึงเนาะแฮงวิเคราะห์ไปแฮงย่อเข้าย่อเข้าเซาซะให้พวกเพิ่นมีความสามารถวิเคราะห์วิจารณ์ไปซะเฮามีแต่ว่าเอ้าหาเซากินคําแต่ละมื้อไปก่อนนอนก็สวดมนต์ทำจิตใจให้ผ่องใสเนาะและก็สำหรับข่าวในโลกเฮาก็อยู่ในระหว่างจุดนี้แหละเฮ็ดเช็ดจังได๋สงครามสิสิ้นสุดนี่ยังแนมบ่เห็นเทื่อแล้วก็เฮาฟังเรื่องการวิเคราะห์วิจารณ์ก็ฟังหูไว้หูอย่างน้อยออสเตรเลียหั่นก็อยู่ไกลเนาะอยู่ไกลแต่ว่าคำว่าอยู่ไกลเดี๋ยวนี้หั่นมันบ่มีคำว่าไกล
1: มันบ่มีคำ
2: ขี่ปนาวุธเขาเจ้ายิงให้มันเขาใส่คือใส่ GPS นี่นะอยากเอาบอลใดไปถึกจุดปั๊บเป๊ะโหลดเปาะโหลดบ่มีพลาดหั่นนะแต่ละฝ่ายก็อันนี้ไผก็ว่าเอ้าซั่นอิหร่านเอาอาวุธยุทโธปกรณ์มาแต่ไสบักหลายๆก็ว่าเอ้าไผก็ว่าสุบซับๆใส่หูบ่แม่นรัสเซียกับจีนซอยบ่เพิ่นว่าบ่ฮู้คือยูเครนหั่นก็เก่งเรื่องโดรนได้อันนั้นน่ะก็ผลิตแต่โดรนเข้าไปทำลายคลังสินค้าบ่อันคลังน้ำมันของปูตินอยู่ตลอดท่านปูตินก็ปวดหัวอยู่ว่าสิบุกกรุงคีฟซะบ่ว่าซั่นน่ะบุกก็คือว่าอันนั้นเพิ่นก็ว่าเท่าใด70,000นึงเด้เพิ่นเนาะมันเด็ดจักปีแล้วเดี๋ยวนี้มันก็ยังบ่แล้ว
1: มาคิดบังแล้วก็จักสิว่าเนาะหมายถึงว่าเป็นสงครามการค้า
2: สงครามการค้าแล้วก็สงครามแต่ก่อนว่าสงครามศาสนาแล้วมีท่านนึงค่ะพระเจ้าฟังอาจารย์ศาสตราจารย์คนไทยดอกแล้วว่าว่าเดี๋ยวนี้หั่นมันบ่แม่นสงครามศาสนาแล้ว
1: แม่น
2: มันบ่แม่นสงครามศาสนามันบ่แม่นสงครามอาวุธมันบ่แม่นสงครามอันอีหยังหั่นถ้าเว้ามาเว้าง่ายๆว่าโตไผโตมัน
1: เจ้า
2: ทุกประเทศต้องเอาตัวรอด
1: ตัวรอด
2: แม่นว่าจะใช้วิธีหน้าไว้หลังลอกจะใช้วิธีอีหยังก็อย่าปิ้นไปปิ้นมาทรบตะแหลงกูขอเอาตัวรอดก่อนเป็นยอดดีสงครามตัวรอดซึ่งเป็นอีกอย่างนึงเอิ้นว่าสงครามภูมิรัฐศาสตร
1: ์แม่น
2: ซึ่งแปลง่ายๆว่าสงครามเอาตัวรอด
1: เอาตัวรอด
2: ซึ่งให้มันรวมอยู่ในหันหมดสิอย่างเอ้าว่าเรื่องนักหัวมาหลายละฟังเพลงมวนๆหลังจากนั้นจะเว้าแต่เรื่องผ่อนคลาย 99.9

0: 99.9จำไม่ได้เนาะเสียงเพลงมันม่วนกระดมอมาแก่ทุกท่านที่เกียรติตามฟังในขณะนี้สถานขอบอกขอบใจอะไรที่ว่าไล่ทานเขาเบิ่งไล่จากลาวไต่ของเราเนาะฉะนั้นขอบใจอะไรน้องน้องดาวมียังอีกบ่
1: เจ้าอยากเฝ้าเรื่องสุขภาพหน่อยนึงเนาะเวลาเฮาไปช้อปหั่นนะไปแล้วเพิ่นโฆษณานะเฮาเบิ่งจนตาลายเลยจักว่า low fat จักว่า low kilo juice บ่จักไดแอทบ่จักหยังมันแปลว่าหยังเนาะข้าพเจ้าจะแปลให้ฟังโดยย่อออกมาจากปึ้มของสมาคมเบาหวานสมาคมนั้นคนเป็นเบาหวานเบิดว่าซั่นซะDiabetes Australiaหั่นเพิ่นเอามาให้เพิ่นให้ปึ้มน้อยสําหรับผู้ที่เป็นสมาชิกว่า Healthy Shopping Guide เนาะผู้ที่ว่าจะไปช้อปหั่นเบิ่งว่าแม่นๆหยังและตัวนี้หั่นได้รับการสนับสนุนแล้วก็เฮายอมรับโดย Diabetes Australia ซึ่งว่าจากคณะ Dietitian หรือว่าผู้เชี่ยวชาญทางด้านอาหารต่างๆซึ่งว่าเพิ่นได้รับการยอมรับจากรัฐบาลนี่เพิ่นว่า เวลาเฮาไปช้อปหั่นเนาะจะเห็นว่ายกตัวอย่างเป็นว่า low fat นะนมก็คือกัน low fat บ่รู้ว่าอันนั้นนี่ก็เขียนว่า low fat หรือว่า 97% fat free ซึ่งเป็นว่างซิอันนี้หั่นหมายความว่าอาหารตัวนั้นหั่นจะต้องบ่มีน้ํามันเกิน3กรัมต่อ100กรัมบ่แม่นว่าหมดกระปุกหมดกระป๋องหมดแอบหั่นใด3กรัมบ่แม่นต่อ100กรัมบ่ให้เกิน3กรัมคันเพิ่นเขียนว่า low jewel หรือว่า diet เนาะdiet อันนั้น diet อันนี้cereal ซะยามเฮากินตอนเช้าหั่นนะถอกลงแล้วเอานมใส่นะคันเพิ่นว่า diet หรือว่า low jewel หั่นหมายความว่าปกติเพิ่นจะใส่น้ําตาลปลอม artificial sweetener เพิ่นจะใส่น้ําตาลปลอมเพราะมันกินบ่ยังหวานอยู่ดิเป็นหยังจังว่าบ่มีน้ําตาลเพราะว่าเพิ่นใส่น้ําตาลปลอมหรือว่าถ้าว่ามีน้ํามันก็แม่นน้ํามันจํานวนน้อย

0: ฉันหมายความว่าในอาหารหันเพิ่นใส่เกลือหันเนาะเกลืออันอีกอย่างนึงเพิ่นเอิ้นว่าโซเดียมนะ120มิลลิกรัมให้น้อยกว่า120มิลลิกรัมต่ออาหาร100กรัม120มิลลิกรัมต่ออาหาร100กรัมไฮไฟเบอร์บัดนี้ไฟเบอร์ F I B R E ไฮไฟเบอร์หมายความว่าอาหารนั้นจะต้องมีไฟเบอร์หรือว่ามีกากใหญ่ไฟเบอร์เนี่ยเป็นกากเป็นไงเป็นนั่นเป็นนี่นะคือกินข้าวจีนะข้าวจีหั่นน่ะคันว่าข้าวจีขาวๆนุ่มๆแซ่บๆหั่นมันบ่มีกากใหญ่เขาออกหมดแล้วมันกินแล้วมันเป็นอันตรายหมายความว่าใส่เฮาอีหยังหั่นนะมันจะบ่ได้มีการย่อยอย่างดีนะมันจะเฮ็ดให้เป็นอันตรายต่อใส่เป็นมะเร็งเป็นนั่นเป็นนี่ในขั้นต่อไปถ้าว่าเฮากินแบบที่บ่มีกากใหญ่หลายหั่นนะจะมันจะบ่สวยเรื่องลำไส้ตัวนี้ไฮไฟเบอร์นี่จะต้องมีกากใยนี่3กรัมต่อเสิร์ฟ1เสิร์ฟ1เพิ่นจะเขียนบอกดอกว่าเสิร์ฟ1มีเท่านั้นเท่านี้มีเท่าใดแล้วก็ very high fiber หั่นแม่นจะต้องมีกากใยนี่6กรัมอยู่ในแต่ละเสิร์ฟคันว่า no added sugar หมายความว่าบ่เติมน้ําตาลหั่นหมายความว่าบ่เติมน้ําตาลใส่ในการผลิตหั่นหมายความว่าผลิตภัณฑ์ตัวนั้นหันบ่ได้เอาน้ําตาลเติมน้ําตาลน่ะเด้อบางเพิ่นบ่ได้เขียนว่าชูการ์ได้บางเทื่อบางเทื่อเขียนอยู่ชูการ์บางเทื่อเขียนแบบนี้เขียนว่าซูโครสฟรักโตสฮันนี่หรือว่ากลูโคสพวกนี้เป็นน้ําตาลเมื่อไหร
1: ่หวานบ่เนาะ
0: เป็นน้ําตาลหมดแต่เพิ่นบ่ใช้คําว่าน้ําตาลเพิ่นอยากลืมตาเฮาหั่นนะเฮาว่าบ่มีชูการ์ได้นี่คิดแท้ว่าโอ้ซูโครสกลูโคสมันก็แม่นคือกันยังได้ก็ดีผลิตภัณฑ์นั้นอาจจะมีน้ำตาลธรรมชาติเส้นได้มากไม่และแม่นแต่ในนมมากไม่บางอย่างเนาะอู้น้ำตาลสูงเป๊ะจักฮู้บ่แม่นหยังมักม่วงปลาโทกินน้อยนึงน้ำตาลสูงปี๊ดเลยแหละขนาดถ้าว่ามักทุเรียนนี่ก็สิสูงคักที่จริงไปที่4เพิ่นได้ฮักบ่แม่นหมายความว่าเหมือนเนี่ยให้บนประธานได้ยินได้แลนไปแคปไปซื้ออันมักทุเรียนมากินเด้อแต่ว่าให้ฟังว่ามันก็มื้อใดที่ดวงดาวอดบ่ได้กินมักทุเรียนหั่นนะอันเอื้อยเพิ่นซื้อมาแล้วเพิ่นให้ร้อนนึงหั่นนะโอ้ยอยากแฮงก็ไปกินน้ําเพิ่นหั่นนะเพิ่นก็บ่ให้หลายดอกเพิ่นว่าย่านผิดประวานหั่นนะแล้วก็วิธีแก้แม่นหยังบ่กวดน้ําตาลหมายความว่ามันสิพึ่งขึ้นจนว่าเข็มมันบ่อยู
1: ่อันนี้เป็นการดีเพราะเฮาบ่กวดแล้วเฮาบ่เห็น
0: แต่ยังได้ก็ตามคือยังเฮาฮู้หั่นแหละเนาะอันเฮาต้องระวังว่ามากไม่บางอย่างมันมีน้ําตาลในตัวมันเองเพราะฉะนั้นการที่ว่าบ่มี no sugar no added sugar หั่นบ่ได้หมายความว่ามันบ่มีน้ําตาลใดมันบ่ได้แม่นว่า low in kilojoules มันอาจจะมีน้ําตาลในตัวมันเองคันตัวว่า reduce salt ก็แปลตามเว้าหั่นล่ะหมายความว่าเพิ่นใส่เกลือแต่ว่าใส่น้อยลงเพิ่นจะใส่น้อยลงแต่ 25% เท่านั้นของการที่เพิ่นใส่ในปกติ
1: ม
0: ี
1: หล
0: าย
1: มีแต่โซเดียมซื่อว่า
0: sugar free นี่แม่นหมายความว่ามีน้ําตาลน้อยแต่ก็บ่ได้หมายความว่ามันจะเป็นอาหารที่บ่แม่นว่าสิกินได้ตามอกตามใจหั่นนะเนาะคันเพิ่นว่าชูการ์ฟรีแม่นเพิ่นบ่ได้ตื่มใส่ซื่อๆหั่นนะแล้ว reduce fat เนี่ยก็คือกันหมายความว่าลดน้ํามันหั่นลงแต่ว่ายังใส่อยู่นะอาจจะลดลงน้อยนึงหั่นนะ lightor light light มันเขียน l i t e นะหรือว่าเขียน light l i g h t หั่นตัวนี้หั่นหมายความว่าเพิ่นลดปริมาณอันน้ํามันหั่นลง
1: น้ํามัน
0: แต่ว่าก็อาจจะใส่อยู่เพื่อให้มันมีรสชาติกินมันจังแซ่บเด้เนาะมีน้ํามันมีหยังหั่นนะเพราะฉะนั้นก็ต้องให้ได้เบิ่งคือกันว่าอันตัวนี้หั่นแม่นคันว่าไลท์มันก็ดีกว่าตัวฟูหั่นแหละว่าซั่นซะกันดีกว่าน้อยนึงแล้วคอเลสเตอรอลฟรีออโลคอเลสเตอรอลนี่เฮาต้องเข้าใจว่าคอเลสเตอรอลเนี่ยมันพบได้อยู่ในอาหารบางชนิดเป็นที่มันจะพบได้อยู่ในอาหารที่ว่าเป็นของสัตว์หั่นนะที่ผลิตด้วยสัตว์ที่ว่าสัตว์เฮ็ดออกมาจากตับหั่นนะมันมาออกมาจากตับในคอเลสเตอรอลนี่ของ is produced in the liver ของสัตว์หั่นนะแต่ว่าอย่างเด็กก็ตามมันก็มีอยู่ในคอเลสเตอรอลนี่มีอยู่ในบ้านผักแต่อยู่ใน plant เหลือเสืออย่าลืมว่าคอเลสเตอรอล free หั่นบ่ได้หมายความว่า

0: fat free หรือว่า low หรือว่า saturated fat เพราะ fat มันก็มีหลายแบบแบบกินแล้วมันมักอังอยู่ในเส้นเลือดแบบกินแล้วมันไหลออกไปเลยมันบ่อังในเส้นเลือดโดยเฉพาะคือ olive oil ฮะส่วนแล้วมันจะบ่อังมันจะบ่อังอยู่ในเส้นเลือดเฮาล้างค่ะเดี๋ยวเฮาล้างถ้วยเฮาฮู้เนาะถ้าเป็นน้ํามันพืชน้ํามันสัตว์ฮะนะมันจะล้างยากยากถ้าเป็นโอลิฟออยล์นะพัดไหลออกหลุดๆนะมันก็อยู่ในท้องเฮามันก็คือสิคือแบบเดียวกันเอาเฮาจะเว้าซํานี้ซะก่อนว่าอย่าไปหลงเชื่อคําโฆษณาที่เพิ่นเขียนอยู่หั่นมีแต่ว่าเฮาก็เบิ่งเอาเอง
1: พยายาม
0: พยายามแล้วบ่กินหลายแล้วบ่ตื่มน้ำตาลบ่ตื่มเกลือคือกันกับอาหารของฝรั่งเพิ่นจะมี table salt เด้เอาเกลือมาตั้งอยู่โต๊ะหั่นอีกโอ้ยอันนั้นใครแน่เราบ่บอกอันนี้แล้วแต่ว่าบ่ตั้งอยู่โต๊ะก็จริงแต่ว่าในปลาแดกในน้ำปลาในกะปิเอาใส่ลงไปตำบักหุ่งหั่นเออก็ถือว่าเค็มเดี๋ยวอันนี้เนี่ยว่าเค็มนี่ก็โซเดียมนี่ก็ห่วยเฮ็ดให้บ่คนมีแต่ว่าบ่กินน้ําตาลเพิ่นฟาดเค็มหั่นนะขอให้หมดทุกคนพยายามลดพรทุกสิ่งทุกอย่างการไปซื้อสิ่งซื้อของก็ซื้อให้ได้ด้วยความสลาดเฮาอ่านป้ายดีๆว่าเฮาจะซื้อแบบใดเจ้าขอฝากฟัง
1: เพลงเนาะฟังเพลงไว้ 99.9

0: 99.9
1: แม่ละมนมวนนอกจากทีมงานวิทยุเราจำปาขอบใจหลายๆที่รับฟังรายการวิทยุพวกเราทุกเสาร์วันอาทิตย์10โมงหา12โมงเป็นประจำเป็นประจำเนาะเราจำปา FM ก่อนจะไปล้มกันเรื่องอื่นก็มีคำขวัญป๊อปอัพขึ้นมานี่เพิ่นว่าจังซี่เนาะเพิ่นว่าจำไว้เด้อลูกๆทั้งหลายเนาะดาวเต็มฟ้าแต่บ่ฮุงทอเดือนคนเต็มบ้านเต็มเมืองก็บ่มีไผสิฮักจริงและจริงใจเท่าพ่อแม่อ้ายน้องของเฮานี่แหละเพิ่นว่าซั่นเนาะไผฉะนั้นไผยังมีพ่อแม่อยู่นำก็จะเป็นโชคดีหลายที่สุดแล้วเลี้ยงไผก็บ่ทอเลี้ยงพ่อกับแม่ให้ดีถ้าคนในเฮือนยังบ่อิ่มอย่าหาเรื่องไปเลี้ยงคนอื่นเพิ่นว่าซั่นนี่ก็เป็นคำขวัญเนาะเว้าให้คิดเจ้าม่วนจากทีมงานวิทยุลาวจำปาเรื่องข้อข้างค้าที่ว่าครับเจ้าเคยได้เว้ามาก่อนต้นรายการนั้นเว้าเรื่องเศรษฐกิจเนาะบ้านเฮาเมื่อกี้ก็เว้าบ้านแล้วเรื่องไปท่องเที่ยวเรื่องสถานที่ท่องเที่ยวเรื่องอันนั้นอันนี้คันแม่นปรับปรุงเนาะเรื่องเงินอันนึงอันสำคัญที่สุดคันว่านักท่องเที่ยวเข้าไปก็ต้องมีความปลอดภัยรับประกันจังซั่นจังซี่เนาะก็แม่นได้ว่ากันนั่นแหละตามเบิ่งอยู่ในโซเชียลมีเดียนี้โอ้ยบ่จักสุมปุ๊สุมปุ้ยก็คือยังข่าวดังหายแฮงวังหลังๆนี่ก็แม่นมี2คนลาวไปปุ้นห้านค้ําเนาะอยู่ทั้งเหนือเพิ่นน่ะคนไทยแต่แนวใดก็หนีบ่รอดเนาะคงกรรมคงเกียรติมันก็จับได้แนวใดก็ตามอันแนวมันบ่ดีนี่ก็แม่นอยู่ว่าบ่มีผู้ใดอยากเฮ็ดดอกแต่บางเทื่อสิเป็นสวูบบ่หรือว่ามันตั้งใจบ่อีหยังก็มีเด้ก็มีคำขวัญนึงเพิ่นเว้าว่าคนเฮ็ดผิดบ่แม่นคนชั่วอันนี้แม่นคำสอนของท่านสุภานุวงศ์เพิ่นเว้าซั่นคนที่เฮ็ดผิดนั่นบ่แม่นคำชั่วคนชั่วแต่คนที่ชั่วหั่นแม่นไปเฮ็ดผิดอีกเทื่อ2หรือเทื่อ3นะเพิ่นว่าจังซั่นก็เอามาศึกษาเบิ่งกันล่ะอาจสิมีความจริงซําใดเว้าเรื่องเศรษฐกิจบ้านเฮาคันในความคิดความเห็นของข้าพเจ้าคือเพิ่นเว้าออกมาว่าคนเฮาไปยังจังค่อยอยากไปต่างประเทศไปเฮ็ดรายเหตุการณ์นะเงินนะครับก็ย้อนอย่างนึงระบบเฮาบ่ทันได้เงินบ่พอใช้บ่พอจ่ายหาขึ้นมาหาบ่อีหยังบ่คุ้มมันล่ะว่าซั่นซะเพิ่นจังค่อยดิ้นรนล่ะมันก็มีเหตุผลหลายแนวจุดใหญ่รวมที่เฮาฮู้หั่นก็เพิ่นว่าประเทศที่เจริญหรือว่าสิก้าวหน้ามีหยังหั่นเรื่องความฮู้ความสามารถมาตรฐานความเก่งกล้านี่นะมันต้องได้มาตรฐานมันจึงค่อยสิปล่อยไปไว้คือความคิดของข้าพเจ้าเห็นเนาะคือทั้งจีนหลายคนว่าประเทศจีนเป็นหยังค่อยไปไว้แท้ตะกี้หั่นแม่นก็คั่นสิว่ามันคนโซตอนสงครามโลกมีอย่างเพิ่นว่าอันนี้อ่านตามประวัติศาสตร์แต่ตามข้าเจ้าเขียนออกมาท่านสีจิ้งผิงขึ้นมานี่เพิ่นทุ่มเงินเรื่องค้นคั่วทุ่มให้นักค้นคั่วนักเรียนนักศึกษานี่ให้มีความรู้ความสามารถจังค่อยข้าพเจ้าจังค่อยมาเห็นว่าโอ้มันเป็นอย่างเช่นได้ไปไวจังซั่นได้มาอิงใส่กับประเทศนี้ก็คือกันเพิ่นส่งเสริมการทําการเรียนผู้ใดฉลาดเพิ่นย่องเพิ่นย่อเพิ่นให้อ่ะว่าง่ายๆคือมาเห็นหลานน้องโพลีนเองนี่แหละเห็นเฮียนเก่งอยู่ในโรงเรียนเนาะตอนมอบไปประกาศศิลปบัตรนั้นผู้อีหยังหัวหน้าของโรงเรียนอื่นมานั่งเฝ้าเอาว่าอยากขอให้เราได้ไปเรียนโรงเรียนที่เขาเจ้าควบคุมอยู่หั่นเนาะเพื่อให้ได้มีชื่อเสียงเนาะอันนั้นที่ข้าพเจ้าอยากเว้านี่มันเรื่องส่งเสริมคนรุ่นใหม่ที่มีความรู้ความสามารถอันนี้มันจำเป็นที่สุดถ้าว่าเฮาอยากเจริญก้าวหน้าเด้คือข้าพเจ้าเห็นมาเนาะแต่ก่อนก็มีเว้าง่ายๆว่าอดีตผู้แทนหลายคนอยู่ลาวเพิ่นก็มาเว้าว่าบ้านเฮามีหลายชนเผ่าเนาะแล้วบัดนี้เรื่องการศึกษานี่เว้าง่ายๆว่าพ่อแม่ของข้าพเจ้าหั่นที่ข้าพเจ้าเกิดขึ้นมาฮู้ได้ยินเพิ่นเว้าว่าหลายคนอ่านบ่ได้เขียนบ่เป็นหมายความว่ากึกหนังสืออันนี้เพิ่นจะค่อยมาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอันใดที่เจริญได้มันก็ต้องได้มีการเรียนรู้คันบ่ได้หนังสือเฮาก็บ่ฮู้จักสิไปเรียนอันอื่นใดต่อไปฉะนั้นปัญหานั้นเฮาก็เห็นแก้มาตกไปซะเว้านี่อาจสิเป็นน้ําท่วมทุ่งแต่ว่าความจริงนี่มันเป็นจังซั่น น้องเชิญ
0: เจ้าว่าเรื่องการไปเฮ็ดที่เวียกอยู่ต่างประเทศนี่นะซึ่งเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นอยู่สปป.ลาวในปัจจุบันนี้เพิ่นเอิ้นว่ามันเข้าสู่สิว่าระบบก็บ่แม่นเหตุการณ์สภาพการสมองไหลเพิ่นเอิ้นสมองไหลหั่นหมายความว่าผู้ที่เป็นมันสมองของประเทศชาติหั่นไหลออกเบิดบางคนก็เรียนจบมหาลัยได้ปริญญาตรีปริญญาโทอีหยังก็ตามแต่หาเวียกในประเทศบ่ได้ล่ะออกไปเฮ็ดเป็นเวียกแรงงานอยู่ต่างประเทศอยู่ไทยอยู่
2: เกาหลี
0: แต่ออกไปแบบถูกต้องได้แบบว่าเป็นระบบอย่างดีหั่นนะหมายความว่าวิชาเรียนที่เรียนมาบ่ได้ใช้เลยก็สมองไหลออกแต่ว่าอันนี้ก็บ่แม่นเกิดขึ้นแต่กับสปป.ลาวเด้อค่ะพระเจ้าจะให้ตัวอย่างประเทศหนึ่งคือประเทศฟิลิปปินส์อันนี้เป็นมาแต่โดนรายได้เข้าประเทศสูงสุดในฟิลิปปินส์หั่นเนาะตามที่ข้าพเจ้าฮู้ได้อาจจะบ่ทันได้อ่านคักแน่แม่นรายได้ที่ส่งมาแต่ต่างประเทศจากลูกหลานจากผัวจากเมียจากพี่ๆน้องๆที่ไปเฮ็ดเวียกอยู่ต่างประเทศส่งเข้ามาฟิลิปปินส์ส่งเข้ามาให้ฟิลิปปินส์แล้วก็อยู่ในประเทศลาวเฮาเองหั่นน่ะมาฮอดจุดหนึ่งแต่เดี๋ยวนี้รู้สึกว่าหยุดแล้วมาฮอดจุดหนึ่งหั่นเงินหลั่งไหลเข้าประเทศเว้าเป็นอาทิตย์ใดเป็นหลายคันเว้าเป็นเดือนก็เป็นร้อยล้านบ่มีหยังแต่ก่อนก็เว้ากันเป็นล้านๆแม่นคนที่อยู่ต่างประเทศส่งเข้าไปในประเทศบ่แม่นคนลาวเด้อบ่แม่นลาวลุงแม่นลาวสูงเป็นชนเผ่ามุ่ง
2: แม่แล้ว
0: โอเคอันนี้จะขอเว้าให้ฟังว่าเงินที่อยู่ต่างประเทศส่งเข้าไปติก่อนอยู่สหรัฐอเมริกาพวกเพิ่นบ่แม่นออกไปเฮ็ดเวียกอยู่ต่างประเทศแต่ว่าคนอยู่คนชนลาวเผ่าม่งที่อยู่ต่างประเทศหั้นส่งเงินเข้าไปค้ำจุนครอบครัวเขาเจ้าอยู่ในเมืองลาวจึงว่าเกิดมีตลาดลักหา12นั่นเด้
2: เฮาอย่างเห็นกัน
0: โอ้ยบักใหญ่ๆ
2: เบิ่งตลาดลักหา12
0: หั่งมีปานใดพวกก่อนน่ะชนเผ่าม่งหั้นแล้วเขาเจ้ามานี่เขาเจ้าก็ร่วมกันเป็นครอบเป็นครัวเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่อยู่ในออสเตรเลียเองก็ไปปลูกมะกล้วยขายเด
2: ้
0: อยู่ทางภาคเหนือเด้ก็ลังหนีออกจากรัฐนิวเซาเวลเฮาอยู่ทัสเมเนียอยู่ทางอันควีนส์แลนด์ส่งขายออกต่างประเทศจนฮอดยามเก็บเกี่ยวกับคนลาวเฮาไปเป็นกิโลไปเป็นกุลีแบกกล้วยให้ได้ไปเฮ็ดเวียกเลเบอร์ได้โอเคอันนี้ก็เว้าให้ฟังว่าเหตุการณ์อีหยังบ่แม่นสิว่าเกิดขึ้นอยู่แต่สปป.ลาวเฮาเบิ่งทั่วในเขตอาเซียอาเซียนประเทศเอเชียเกิดขึ้นทั่วโลกปัจจุบันนี้มันแม่นหยังปัจจุบันมันประเภทเอาตัวรอดเป็นยอดดีเนาะสิให้ว่าโอ๊ยฮักชาติเด้อต้องอยู่เด้อบ่มีอันนั้นเขาบ่มีน้ํากินเขากับ
2: เฮายังอีกนาทีนึงเน
0: า
2: ะ
0: เจ้านาทีนึงก็เลยว่าขออันอําลาท่านผู้ฟังไปซะเนาะเฮาก็เว้ามาแต่ว่าอันขอให้เป็นไปเป็นความคิดว่าพอเฮาเริ่มคิดหลายจะเว้าน้อยลงพอเฮาเริ่มคิดน้อยจะเว้าหลายขึ้นพอเริ่มคิดบ่ออกก็จะบ่มีความเว้าปานใดเว้าวกไปวกมาแต่พอเฮาเริ่มปงก็จะบ่เว้าหยังเลยอ้าวไผอยากว่าหยังก็ว่าสาธารณะแล้วก็ไปเลยไปว่าน้องดาวเนี่ยบ่ได้มาจัดรายการวิทยุล่ะเพราะว่าเริ่มปกแล้วบ่ได้เว้าหยังเจ้าก็ให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขหลายๆพบกับทีมงานของพวกเฮาได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าสบายดี
2: เจ้าข้าพเจ้าเช่นเดียวกันเนาะก็พบกันอีกอาทิตย์หน้าเจ้าขอให้รักษาสุขภาพเนาะ
1: แม่นล่ะอันนี้มันสําคัญที่สุดเนาะรายการของพวกเฮาก็มาใกล้สิฮอดนาทีสุดท้ายแล้วยังอีกนาทีเดียวนึงเฮาไปเข้าทางรายการสถานีของเพิ่นแล้วก็ฟังรายการต่อไปเนาะก็อื้อมันก็ขอความขอบใจที่รับฟังรายการมีหยังก็โอ้ล้มกันได้เนาะอาทิตย์นี้นี่นึกว่าแม่นนุ่มใหญ่ไฟแห้งท่านด้านในเพิ่นอยากมาห้องทรงแต่ว่ามาบ่ได้ก็คิดว่าอาทิตย์หน้าคือสิได้พ่อกับเพิ่นเพราะว่าเพิ่นสิมีเรื่องดีๆข่าวดีๆมาเว้าสู่ฟังขอกันไว้ก่อนเนาะถ้าหากผู้ใดอยากติดตามเรื่องว่าท่านด้านในสิมาเว้าหยังก็อาทิตย์หน้าเฮาจึงค่อยมาเว้ากันเนาะฉะนั้นขอความขอบใจที่รับฟังรายการขอให้ท่านผู้ฟังทุกๆท่านจงมีแต่อายุวันโนสุขังพลังซื้อได้ขายหมานกินแซ่บนอนหลับอย่าสุเก็บอย่าสุไข่ขันโชคดีแล้วก็อย่าลืมทีมงานได้เนาะบ่ยิงเนาะโดยเฉพาะผู้ที่ตื่นมื้อเช้าจอกกาแฟอุ่นๆเนาะมีอีหยังขนมเค้กแซ่บๆเนาะมาจังคือมีบรรยากาศเนาะอากาศนี่ก็คิดว่าคือจะไปได้ดีแล้วเรื่องมันก็คือว่าแต่ต้นรายการนั่นน่ะมันอากาศหนาวคือว่าสิเริ่มวิดๆไปละแต่ว่าเรื่องการไปท่องเที่ยวไปจัดกรุ๊ปจัดหยังก็คือสิ ดำเนินต่อไปจังค่อยรายการเฮาจังค่อยสิมาโอ้ล้มมอบให้ทางคณะผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเนาะเอ้าเข้าทางรายการสถานีแล้วพบกันอาทิตย์หน้าขอขอบใจ
3: This is Swa 99.9. If you're an adult who has difficulties with reading, writing or spelling, the Reading Writing Hotline has some very good news. It can actually be easier to take the plunge and improve your reading and writing skills than to keep putting it off. Phone the Reading Writing Hotline and find out how. Their number is 1300 655 06. That's the Reading Writing Hotline and they're there to help. 1300 655 06. Go on, take the plunge.
4: In 20 meters, turn left.
5: You don't always like doing what you're told.
4: I said left.
5: But driving in floodwater, you know better than that.
4: Dangerous conditions ahead. Calculating new route.
5: Even a few centimeters of floodwater can get you into trouble. So stop, turn around, find a safer way.
4: You have reached your destination safely.
5: Remember, drive through a flood, you could be gone in a flash. Brought to you by the New South Wales SES and NRMA Insurance. Find out more at stormsafe.com.au.
6: You were the smallest on the field, but you had the biggest heart. You went off the rails for a while, but you battled your way back on. You blew all your wages again, but now you've got someone to talk to. Getting help for problem gambling takes guts, but you've already got them.
7: Gambling Help has proven tools and services that have helped thousands of people just like you get their lives back on track. Contact us free on 1800 858 858 or visit gamblinghelp.nsw.gov.au.
6: You're stronger than you think.
8: If you're aged between 45 and 49, this news could save your life. You can now opt into the National Bowel Cancer Screening Program and get a free test kit, which up to now, only eligible Australians 50 to 74 could get. Bowel cancer is Australia's second deadliest cancer, but over 90% of cases are treatable if diagnosed early. So start screening earlier. Search Australian Government Free Bowel Kit and order yours today. Brought to you by the Jodie Lee Bowel Cancer Foundation.
9: You're listening to Black Wave on SWA 99.9, and we would like to acknowledge the Darug people and the Darug lands that we're presenting on today. We would also like to acknowledge all First Nations people, those past, present and emerging.
10: Please be advised, this Black Wave program may contain audio and names of Aboriginal and or Torres Strait Islander people that may be in the dreaming.
9: You're listening to Black Wave on SWA 99.9.
11: So, is there any questions? So you know it all.